0: เด็กได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ประด
0: ิ
1: ษฐ
0: ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะเก่งมากค่ะกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันให้เด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูกเดินไปเลยค่ะ

Kep, kep.

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานกันมาแล้วค่ะเด็กสนุกไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะมีเด็กๆหลายคนค่ะที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้ถึง3กิจกรรมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะก็ยังมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนมาให้เด็กๆได้ชื่นชมค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะผลงานแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นค่ะวันนี้ผลงานของน้องซินปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: ประตู
0: ประตู
1: ประตูงานแต่งงาน
0: ประตูงานแต่งงานใช่ไหมคะน้องซินไปเห็นที่ไหนมา
1: ที่แม่พาไป
0: คุณแม่ไปงานแต่งงานใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะผลงานชิ้นที่2ค่ะเป็นผลงานของน้องอันตาวันนี้น้องอันตาวาดภาพด้วยสีเทียนน้องอันตาเล่าว่าอย่างไรลูก
2: หนูทำเป็นต้นไม
0: ้จับไว้ก่อนนะคะน้องวาดภาพต้นไม้แล้วน้องเล่าว่าอย่างไรคะ
2: หนูทำต้นไม
0: ้น้องเล่าให้คุณครูฟังว่าอย่างไรนะคุณยายทำไมคะ
2: คุณยายปลูกไว้
0: คุณยายปลูกต้นไม้ไว้แล้วมีอะไรคะลูก
2: แล้วก็มีนกมาเกาะ
0: มีนกบินมาเกาะนั่นเองเด็กๆเพื่อนวาดภาพสวยไหมคะ
3: สวย
0: เห็นไหมมีต้นไม้มีรากแล้วก็มีนกบินอยู่ด้านบนด้วยมาเกาะที่ต้นไม้ปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะผลงานชิ้นที่3นะคะเป็นของน้องข้าวเม่าและน้องมะลินั่นเองค่ะเป็นการประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นมา2คนพร้อมกันเลยวันนี้น้องข้าวเม่าทำยังไงบ้างคะทำอะไร
2: ระบายสี
0: ระบายสีสีอะไรลูก
2: สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลกับสีอะไรคะ
2: สีดำ
0: กับสีดำนะแล้วน้องทำยังไงต่อ
2: ทาก
0: าว
2: ใช้กระดาษติด
0: ใช้กระดาษเส้นเอามาติดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: น้องนับครบจำนวนที่คุณครูบีบอกไหม
2: ครบ
0: กี่เส้นคะลูก
2: 8
0: เส้นน่าเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องข้าวเม่าหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วของน้องมะลิล่ะคะวันนี้น้องมะลิทำยังไงบ้างคะผลงานชิ้นนี
4: ้ระบายสี
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
4: แปะกระดาษลงไปทากาวก่อนค่อยแปะกระดาษ
0: ทากาวก่อนแล้วค่อยแปะกระดาษลงไปใช่ไหมคะน้องใช้กระดาษสีอะไรบ้าง
4: สีเหลืองกับสีเขียวอ่อน
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องมะลิหน่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนของเรานะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วนะคะยังเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกนิ้วมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ว

0: ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชค่ะคุณครูบีนะคะจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตก่อนเลยค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพของเรานะคะภาพอันนี้เป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพเมล็ดพืชที่มีรากแล้วก็มีอะไรคะมีใบมีต้นนะคะเกิดขึ้นมาเล็กๆใช่ไหมคะแล้วภาพนี้ล่ะคะภาพเมล็ดพืชอย่างเดียวเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยภาพนี้ล่ะเป็นภาพเมล็ดพืชที่เริ่มจะมีรากงอกขึ้นมาแล้วค่ะแล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นภาพต้นไม้แล้วใช่ไหมคะโตขึ้นมาแล้วแต่ว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ยังไม่โตเลยมีใบเกิดขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาเรียงลำดับภาพกันค่ะเด็กๆคิดว่าลำดับแรกเมล็ดพืชจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะเป็นเมล็ดพืชเล็กๆมีอะไรงอกขึ้นมาหรือยังยังนะยังไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเราก็จะนำมาเรียงเอาไว้เป็นลำดับแรกค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: มีราก
0: งอกขึ้นมาใช่ไหมเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นลำดับที่สองคะ
1: ภาพที่มีใบไม้
0: ภาพที่มีรากและมีใบไม้หรือว่าภาพที่มีเมล็ดแล้วก็มีรากงอกมาภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะ
1: ภาพที
0: ่สองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เป็นลำดับที่สองและต่อมาเด็กๆคิดว่าลำดับที่3เมล็ดพืชจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรคะ
1: มี
0: อะไรนะคะน้องน็อต
1: ม
0: ีใบขึ้นมานิดเดียวเก่งมากเลยภาพไหนคะ1 2หรือ3คะ
1: 1
0: ภาพที่1ภาพนี้ใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เหลือภาพให้เด็กๆได้ไปเรียงลำดับอีกแค่2ภาพเด็กๆไปช่วยกันเรียงลำดับได้ไหมคะใครพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วยกมือขึ้นค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากให้เด็กๆบอกข้อตกลงมาก่อนแล้วมีข้อตกลงว่าอย่างไรคะเล่นเกมกับใครกับเพื่อนๆเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: เก็บเกม
0: การศึกษาแล้วนำไปสับเปลี่ยน

เล่นกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณครูร้องเพลงเก็บของนำเกมไปเก็บในมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะกลุ่มที่4ทางนี้ค่ะ

ดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบกิจกรรมเกมการศึกษามากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเกมการศึกษานะคะให้เด็กๆได้เลือกเล่นอย่างหลากหลายค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้ไปสังเกตภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเด็กๆสามารถเรียงลำดับได้ไหมคะเด็กๆเล่นร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มนะคะคุณครูบีสังเกตว่าหลายคนค่ะสามารถเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะและนอกจากเกมใหม่ที่เด็กได้เล่นในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆยังสามารถนำเกมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนการหมุนเวียนกันเล่นนะคะในเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วทำให้เด็กๆนะได้เล่นเกมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการทบทวนเกมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีกิจกรรมที่ทำมากมายหลายอย่างเลยตั้งแต่เช้าเราทำกิจกรรมอะไรคะสนทนาค่ะและเหตุการณ์นะคะเด็กๆจดจำเรื่องราวแล้วนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะและกิจกรรมที่2นั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะสามารถทรงตัวได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็มีทิศทางในการเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นทำตัวสูงๆหรือย่อตัวลงต่ำๆค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้ด้วยเมื่อคุณครูนะคะชูบัตรภาพใบไม้ขึ้นมาเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเอียงตัวไปมาเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพรากไม้เด็กๆจะต้องทำยังไงคะย่อตัวลงต่ำๆแล้วเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพลำต้นของต้นไม้ล่ะเด็กๆจะต้องทำตัวสูงๆยื่นขึ้นไปให้สูงที่สุดเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้เด็กๆบอกคุณครูได้ไหมประโยชน์ของต้นไม้ใช้ทำอะไรได้บ้างเอาไปสร้างบ้านไปทำสิ่งของเครื่องใช้เช่นโต๊ะเก้าอี้ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าทำของเล่นทำยารักษาโรคแล้วก็นำไปประกอบอาหารก็ได้โอ้โหต้นไม้มีประโยชน์มากไหมคะมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำไมคะปลูกต้นไม้และต้องทำยังไงด้วยดูแลรักษาต้นไม้ด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงาน2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่นั่นก็คือการประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทากาวนะคะและใช้กระดาษเส้นในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นต้นไม้ได้อย่างสวยงามกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมที่เด็กได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพนะคะและเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเด็กๆสามารถเรียงลำดับได้ว่าเมล็ดพืชก่อนที่จะเติบโตมาเป็นต้นไม้เมล็ดพืชจะต้องเป็นยังไงก่อนนะคะเมล็ดเป็นอย่างไรคะเมล็ดเล็กๆเมื่อนำไปปลูกลงในดินจะเกิดอะไรขึ้นคะมีรากขึ้นมาหน่อยคือรากเล็กๆนั่นเองน้องโอโซนบอกแบบนี้ค่ะและเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็เริ่มมีใบนะคะแล้วลำต้นก็เริ่มที่จะทำไงคะลูกสูงขึ้นนั่นเองค่ะโหเก่งมากกันเลยค่ะปรบมือให้เต็มดังๆค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาร้องเพลงบอกลากันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ตอนอ่ะเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วันนี้เสนอตอนรูปอะไรเอ่ย

0: ัสดีฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันนี้เหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: เอ๊ะอ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินส
0: อโอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้ต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้ม

านะฟ้าฟ้าแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เออช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้

0: ังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะเต้ารู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: อบินบินบินบินบินบิน
0: เจ็บไหมเนี่ยอะไรน่ะแคทโต้โอ๊ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาวันนี้เวลาหมดแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่าน www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
3: เร็วอีกฟ้าฟ้า
4: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
5: ฮะสวัสดีครับ
4: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
5: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
4: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
5: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
4: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
5: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
4: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
5: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
4: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
5: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
4: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
5: เอ๊ะ
3: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
5: ข้างนอกคือเปลือก
4: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
5: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
4: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
5: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหือแอปเปิ้ล
3: แอปเปิ้ลสีอะไร
5: ฮ่าสีแดงครับ
4: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
5: ไม่รู้อะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้ะโอ้ว้าว
4: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
5: ้หืมว้าวอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
4: ฟาฟาระวังจ้าเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ้าน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ้าถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายจ้า

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในตอนเช้าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันเลยค่ะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตั้งแต่เช้าแบบนี้เราจะต้องทำยังไงนะเก่งมากเลยค่ะเรามาสวัสดีทักทายร้องเพลงกันค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเด็กๆหลายคนนะคะเช้ามาวิ่งมาหาคุณครูบีตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวนะคะบอกว่าวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆนักเรียนชอบกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันหรือเปล่าคะ
1: ชอบค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะหลายคนนะคะชื่นชอบที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินนั่งเรียบร้อยน่ารักเลยค่ะวันนี้น้องซินอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูและเพื่อนฟังคะ
2: หนูช่วยแม่ล้างรถ
0: นะน้องซินช่วยคุณแม่ล้างรถเหรอคะลูกล้างรถอะไรคะ
2: เครื่อง
0: รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วน้องซินจำได้ไหมว่าตอนที่น้องซินล้างรถเนี่ยทำอย่างไรบ้าง
2: กดฟองน้ำแล้วก็เอาไปถู
0: มีฟองน้ำใช่ไหมลูกฟองน้ำเอาไปจุ่มกับอะไรนะคะ
2: กับสบู่
0: กับสบู่หรือว่าน้ำยาล้างรถใช่ไหมคะแล้วเอาไปทำยังไงคะ
2: แล้วก็เอาไปถู
0: เอาไปถูถูที่ไหน
2: ที่รถ
0: ที่รถนะน้องซินถูส่วนไหนบ้าง
2: ที่เหยียบรถ
0: ที่เหยียบรถเอาตรงไหนคะ
2: ข้างหน้า
0: ด้านหน้าใช่ไหมคะถูตรงไหนอีกลูก
2: กระจก
0: กระจกหมดยัง
2: แล้วก็เบาะ
0: แล้วก็เบาะรถด้วยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่เราใช้ฟองน้ำถูทำความสะอาดแล้วแล้วเราทำยังไงต่อคะ
2: ล้าง
0: ล้างใช้อะไรล้างฟองออกคะลูก
2: น้ำ
0: น้ำน้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ล้างรถเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
2: แล้วก็ก็เอารถไปเก็บ
0: แล้วก็เอารถไปเก็บนั่นเองใช่ไหมคะน้องซีนล้างรถกับใครบ้าง
2: พี่แล้วก็แม่แล้วก็หนู
0: โอ้สามคนเลยเหรอเก่ง

0: มากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินช่วยคุณแม่ทำอะไรคะ
1: ล
0: ้างรถล้างรถรถอะไร
1: รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นั่นเองน้องซินบอกว่าทำอย่างไรคะขั้นตอนการล้างรถเอาฟองน้ำไปทำอะไรคะ
1: ถู
0: เอาฟองน้ำไปถูทำความสะอาดที่รถมอเตอร์ไซค์นั่นเองแล้วน้องซินถูที่บริเวณใดบ้าง
1: กระจก
0: มีกระจกมีตรงไหนคะ
1: เ
0: บาะแล้วตรงไหนคะ
1: ที
0: ่เหยียบรถแล้วมีอีกไหม
1: กระจก
0: ด้านหน้าใช่ไหมคะกระจกไปแล้วน้องซินบอกว่าถูบริเวณด้านหน้าด้วยหลังจากที่ถูทำความสะอาดแล้วน้องซินทำอย่างไรต่อคะลูกเอาอะไรล้างคะ
1: น
0: ้ำเปล่าล้างฟองออกแล้วก็นำรถไปทำยังไงเอาไปเก็บนั่นเองน้องซินล้างรถมอเตอร์ไซค์กับใครบ้าง
1: กับพี่
0: มีคุณแม่มีใครอีกคะ
1: พ
0: ี่
1: แล้วก
0: ็น้องซีนกี่คนคะ
1: 3
0: คนนะช่วยกันล้างทำความสะอาดรถมอเตอร์ไซค์เด็กๆการที่เราล้างทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านของเราจะทำให้สิ่งของเครื่องใช้เป็นยังไงคะ
1: สะอาด
0: นั่นเองถ้าเราไม่ล้างเลยล่ะ
1: สก
0: ปรกใช่ไหมคะเลอะดินฝุ่นแล้วสะอาดไหมคะ
1: ไม
0: ่สะอาดน่าใช้ไหมคะ
1: ไม่น่าใช้
0: การที่น้องซินช่วยคุณแม่ล้างทำความสะอาดรถนะคะก็จะทำให้รถใหม่อยู่เสมอแล้วก็ไม่เก่าง่ายดีไหมคะ
1: ดี
0: ถือว่าเป็นการรักษาสิ่งของที่เรามีด้วยค่ะเก่งมากเลยมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องอะไรอีกคะโอ้หลายคนยกมือเลยคุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะน้องมาลีอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
2: หนูช่วยปู่ปลูกต้นผักบุ้ง
0: หนูช่วยคุณปู่ใช่ไหมคะช่วยคุณปู่ปลูกต้นผักบุ้งทำอย่างไรคะลูก
2: ปู่สัญญาณกับหนูว่าปู่จะปลูกต้นปันเสาน่ะ
0: อ๋อคุณปู่สัญญากับหนูว่าจะปลูกผักบุ้งในวันเสาร์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่ายังไม่ได้ปลูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องมารีตื่นเต้นไหมลูก
2: ตื่นเต้นค่ะ
0: และน้องมารีถามคุณปู่หรือยังว่าคุณปู่มีเมล็ดผักบุ้งหรือยังคะ
2: ปู่บอกว่ามีแล้วค่ะ
0: ล่ะค่ะแล้วจะไปปลูกตรงไหนคะ
2: ปลูกตรงบริเวณหน้าบ้านที่หนูชอบเล่นตัดหญ้า
0: ปลูกตรงหน้าบ้านของน้องมารีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณปู่บอกไหมคะว่าจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกที่บริเวณดินหน้าบ้านน้อง
2: คะในกล่องโฟม
0: ในกล่องโฟมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคุณปู่บอกหรือยังว่าจะปลูกอย่างไรในกล่องโฟมคะ
2: คุณปู่บอกว่าจะเทดินลงไป
0: จะเทดินลงไปในกล่องโฟมเหรอคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหวันเสาร์นี้น่าจะสนุกแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังคะเกิดขึ้นหรือยังยังแต่ว่าน้องมาลีบอกว่าวันเสาร์นี้เขาจะทำยังไงคะเขาจะไปทำอะไรคะไปปลูกอะไรลู
1: ก
0: ผักบุ้งไก
1: ่
0: กับคุณปู่นะปลูกที่ไหนคะที่หน้าบ้านของน้องโดยที่คุณปู่สัญญาว่าจะพาน้องมาลีปลูกต้นผักบุ้งในอะไรคะ
1: ในกล
0: ่องโฟมแล้วใส่อะไรลงไปใส่ดินลงไปนั่นเองน้องมาลีตื่นเต้นมากๆเลยอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆแน่เลยน้องมาลีก็เลยมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าวันเสาร์นี้น้องมารีมีกิจกรรมที่จะทำแล้วนะแล้วเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวบ้างว่าวันเสาร์นี้เด็กๆจะไปทำอะไรใครมีกิจกรรมที่จะทำเหมือนน้องมารีบ้างคะหลายคนนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมที่เตรียมจะทำในวันหยุดที่ใกล้จะมาถึงหรือบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรในวันหยุดก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่วันนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องแล้วก็กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนากับคุณครูเกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์สร้างสรรค์ต่างๆนะคะให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกไหมคะเรื่องราวของเพื่อนๆ นะคะหลายคนก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะเชิญเพื่อนๆในห้องเรียนของเราอีกหนึ่งคนค่ะเพื่อที่จะออกมาบอกเราเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังกันค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องเอ๋ยค่ะวันนี้น้องเอ๋ยอยากจะเล่าอะไรคะ
1: หนูช่วยพี่ตากผ้า
0: ช่วยพี่ตากผ้าเหรอคะช่วยวันไหนคะลูก
1: พี่บอกว่าจะตอนมืด
0: เมื่อวานตอนเย็นหรือเปล่าคะใช่ไหมคะแล้วน้องเอ๋ยตากอย่างไรคะเวลาตากผ้า
1: หยิบไม้แขวนเสื้อขึ้นมา
0: แล้วทำยังไงคะ
1: แล้วก็หยิบเสื้อมาแล้วก็เอามาใส่เต็มไม้แขวนเสื้อ
0: เก่งมากเลยหยิบไม้แขวนเสื้อแล้วก็หยิบเสื้อมาใช่ไหมคะเอาแขวนที่ไม้แขวนแล้วทำยังไงต่อคะลูก
1: หยิบไม้แขวนเสื้อต่อแล้วก็เอามาใส่ในไม้แขวนเสื้อ
0: แล้วทำยังไงอีกคะแล้วเอาไม้แขวนเสื้อไปแขวนที่ไหนคะ
1: แขวนตรงราว
0: แขวนที่ราวตากผ้านั่นเองเมื่อวานน้องเอ๋ยช่วยพี่ตากเสื้อไปกี่ตัวคะ
1: 3 ตัว
0: ตากแค่เสื้ออย่างเดียวไหมหรือว่ามีตากผ้าอย่างอื่นไหมคะ
1: มีตากผ้าอย่างอื่นด้วย
0: ตากอะไรคะลูก
1: ตากกางเกง
0: ตากกางเกง
1: แล้วก็กระโปรง
0: แล้วก็กระโปรงด้วยเหรอคะแล้วใช้ไม้แขวนเสื้อเหมือนกันไหมคะเก่งจังเลยค่ะหลังจากที่ช่วยพี่ตากผ้าเสร็จแล้วน้องเอ๋ยทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็ช่วยพี่กวาดบ้าน
0: โอ้โหกวาดบ้านด้วยเก่งจังเลยลูกกวาดบ้านเสร็จแล้วทำยังไง
1: แล้วก็ถูบ้าน
0: โอ้โหช่วยกับพี่2 คนเหรอคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือดังๆให้กับน้องเอ๋ยหน่อยค่ะโอ้โหน้องเอ๋ยน่ารักมากๆเลยน้องเอ๋ยช่วยพี่ทำอะไรบ้าง
2: ตากผ
0: ้าตากผ้าน้องเอ๋ยทำอย่างไรคะวิธีการตากผ้าเอาไม้แขวนเสื้อไปแขวนกับอะไรคะกับเสื้อแล้วก็นำไปไว้ที
2: ่
0: ราวตากผ้านอกจากเสื้อแล้วมีอะไรอีกที่น้องเอ๋ยตากมีอะไรนะคะ
2: ตากบ้าน
0: เปิดบ้านน้องเอ๋ยตากเสื้อกี่ตัว3 ตัวแล้วตากอะไรอีก
2: กางเกง
0: กระโปรงหลังจากที่ตากผ้าเสร็จแล้วไปช่วยพี่ทำอะไรคะ
2: กวาดบ
0: ้านแล้วก็ถูบ้านด้วยโอ้โหเมื่อวานตอนเย็นน้องเอ๋ยนะคะสามารถช่วยพี่ได้กี่อย่างเนี่ย
2: 3 อย่าง
0: เลยทั้งตากผ้ากวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านเก่งมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อกลับมาเห็นว่าลูกของเราทั้ง2 คนทั้งพี่ของน้องเอ๋ยแล้วก็น้องเอ๋ยนะคะช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านแบบนี้นะคะโอ้โหน่าจะดีใจมากๆเลยค่ะเด็กๆนักเรียนล่ะคะเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านกันบ้างหรือเปล่าคะ

โอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าเคยช่วยค่ะบางคนอาจจะช่วยกวาดบ้านเหมือนกับน้องเอ๋ยหรือว่าบางคนนะคะก็ช่วยล้างจานแล้วก็เก็บขยะไปทิ้งค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆสามารถนะคะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาหรือประสบการณ์ตรงของตนเองที่ได้ทำมาค่ะเรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกได้มากยิ่งขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะและคุณครูนะคะมีเครื่องดนตรีนะคะมาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะกันด้วยค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่อว่าอะไรนะ
1: กล
0: องนั่นเองค่ะคุณครูบีจะให้เสียงสัญญาณจังหวะดังนี้ค่ะจังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ้าจังหวะอะไรนะ
1: หย
0: ุดนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะของเราได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะได้พื้นที่ของตนเองแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องน้องก้าวทำท่าอะไรครับ
1: ยิงปืนครับ
0: ยิงปืนโอ้โหท่าเท่มากเลยครับเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ทำท่าอะไรคะ
1: ตีกอล์ฟครับ
0: ตีกอล์ฟโอ้โหเก่งมากเลยมีท่าทางใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะน้องมาร์กี้ทำท่าอะไรคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายน้องมะลิทำท่าอะไรลูก
1: ทำท่านกค่ะ
0: ทำท่านกเหรอคะเยี่ยมมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

โอ้โหเก่งมากเลยไปเคลื่อนไหวทั่วบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: ใครนิ่งที่สุดบ้างนะน้องซินทำท่าอะไรคะ
1: จิงโจ้ค่ะ
0: จิงโจ้เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: ทอถุงเท้าค่ะ
0: ทอถุงเท้าเหรอคะน้องเชอแตงทำท่าอะไรคะ
2: ชงนมค่ะ
0: ชงนมโอ้เยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ให้เด็กๆ กระโดดไปข้างหน้า3ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 3ครั้งแล้วทำยังไงคะนั่งลงไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆปรบมือ3ครั้งแล้วส่ายเอวค่ะ1 2 3ปรบมือ3ครั้งแล้วส่ายเอว3ครั้งค่ะ1 2 3 1 2 3เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดถอยหลัง2ครั้งแล้วพูดว่าเย่หนึ่งสองเย่หนึ่งสองเย่เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะฟังสัญญาณจังหวะคุณครูด้วยนะคะกระโดดถอยหลังสองครั้งแล้วพูดว่าเย่ค่ะหนึ่งสองเย่เคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้กระโดดไปข้างหน้า3ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆปรบมือ3ครั้งแล้วส่ายเอวค่ะ1 2 3
1: 1
0: 2 3โอ้โหปรบมือดังๆให้เลยค่ะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่นั่งหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวกันแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เด็กๆหลายคนชื่นชอบในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆ เคลื่อนไหวได้สนุกสนานแล้วก็ตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูเลยเป็นยังไงเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่อยถ้าเหนื่อยแล้วเราจะทำยังไงนะ
1: ผ่อน
0: คลายกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆยื่นขาออกมาเลยยื่นขาออกมาก่อนเอามือไปแตะที่ปลายเท้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนข้อเท้าเบาๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนเข่าของเราเบาๆค่ะ1 2 3 45 6 7 8 9 10แล้วก็นวดขาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ตามอิสระเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะ
1: หาย
0: หายสบายตัวขึ้นไหมคะ
1: สบาย
0: ตัวขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง
1: ช้า
0: ช้าเร็วและ
1: หย
0: ุดไหนคนไหนที่ฟังเสียงสัญญาณหยุดแล้วก็นิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีบ้างคะใครที่ทรงตัวนิ่งได้ค้างเอาไว้เลยโอ้เก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆยังได้ฟังคำสั่งจากคุณครูวันนี้คุณครูบีสั่งให้ทำอะไรบ้างนะ
1: กระโดด
0: กระโดดไปข้างหน้ากี่ครั้งคะกี่ครั้งคะ
1: 3
0: ครั้งกระโดดไปข้างหน้า3ครั้งแล้วให้ทำยังไงลูก
1: น
0: ั่งลงนั่นเองแล้วก็กระโดดถอยหลังกี่ครั้งคะ
1: 2
0: ครั้งแล้วพูดคำว่า
1: เย
0: ่เย่นะแล้วคุณครูบีก็บอกให้เด็กๆปรบมือกี่ครั้ง1 2 3กี่ครั้งคะ
1: 3
0: ครั้งแล้วทำยังไงอีก
1: สาย
0: เอวโหเด็กๆนะคะก็ฟังคำสั่งของคุณครูแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเลยสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆชื่นชอบในกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลและ

0: จังเลยเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการฟังนิทานค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานเด็กๆจะต้องทำยังไงก่อนนะนั่งตัวตรงๆใช่ไหมคะแล้วทำยังไงอีกคะตั้งใจฟังเวลาที่คุณครูบีเล่านิทานนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะมีหนังสือนิทานมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักด้วยค่ะหนังสือนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่าเรื่องพ่อนกในป่าใหญ่ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นนก
0: มีนกอยู่กี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวหนังสือนิทานเล่มนี้นะคะก็จะเล่าเกี่ยวกับพ่อนกนั่นเองค่ะแต่เด็กๆค่ะเด็กๆทราบไหมว่าส่วนหน้าของเล่มนิทานเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: หน้าปก
0: อะไรนะคะลูก
1: หน
0: ้
1: าปก
0: นั่นเองค่ะเก่งมากเลยแล้วด้านหลังล่ะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: หล
0: ัง
1: ปก
0: เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: หล
0: ัง
1: ปก
0: ปกหลังค่ะเด็กๆทราบวิธีการเปิดอ่านหนังสือนิทานหรือเปล่าคะเราจะต้องทำอย่างไรคะจับตรงไหนคะลูก
1: จ
0: ับตรงมุมใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องค่อยๆเปิดไปทีละหน้าเปิดอย่างระมัดระวังเบามือถ้าเราเปิดแรงๆไม่ระมัดระวังหนังสือนิทานจะเป็นยังไงคะ
1: ขาด
0: นั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปฟังนิทานเกี่ยวกับพ่อนกในป่าใหญ่กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องพ่อนกในป่าใหญ่เรื่องและภาพสิทธิชัยแพทย์ประทุมในป่าใหญ่ไม้สูงมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้นก2ตัวจับคู่กันช่วยกันหาอาหารวันหนึ่งนกตัวเมียวางไข่ในโพรงมีนก2ตัวจับคู่กันช่วยกันหาอาหารแล้วนกที่เป็นนกตัวเมียก็ไปวางไข่อยู่ในโพรงไม้ค่ะแม่นกเฝ้าอยู่ที่โพรงไม้พ่อนกกางปีกบินออกไปหาอาหารหากินลูกไม้เด็กๆคิดว่าพ่อนกบินออกไปหาอาหารมาให้ใครคะ
1: ให
0: ้ใครคะ
1: ให
0: ้แม่นกใช่ไหมคะที่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เก็บอาหาร
0: ที่กำลังทำอะไรอยู่ที่โพรงคะ
1: วางไข่
0: วางไข่ใช่ไหมคะเฝ้าไข่ของตนเองอยู่มีนายพรานใจร้ายมาเจอพ่อนกที่กำลังกินลูกไม้อยู่นายพรานจึงทำยังไงคะ
1: ย
0: ิงนกตัวนั้นไปโดนที่ไหนเลยไปโดนที่ปากของพ่อนกแม่นกและลูกนกที่รออยู่ที่โพรงก็ได้แต่เฝ้ารอเพราะว่าใครคะ
1: พ่อ
0: นกมาไหมคะ
1: พ่อ
0: นกยังไม่มาได้แต่รอคอยอาหารลูกนกก็ร้องหาพ่อจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บแม่นกก็ร้องหาพ่อหาพ่อนกเด็กๆคิดว่าพ่อนกจะกลับมาได้ไหมเพราะอะไรล่ะ
1: เพราะว่ามีคนใจร้าย
0: เพราะมีนายพรานใจร้ายยิงพ่อนกใช่ไหมคะ

0: แต่แล้วพ่อนกก็แคล้วคลาดกลับมาแต่ปากของพ่อนกเป็นยังไงคะมีรอยอะไรด้วยคะมีรอยแผลอยู่ที่ปากใช่ไหมคะแต่พ่อนกโชคดีไม่เป็นอะไรจึงได้หาอาหารหาลูกไม้บินกลับมาที่รังมาให้แม่นกแล้วก็ลูกนกที่อยู่ในโพรงไม้นั่นเองค่ะพ่อนกก็ยังคงทำหน้าที่บินออกไปหาอาหารมาให้กับใครคะ
1: ลูก
0: แม่นกกับลูกนกนั่นเองเด็กๆคิดว่าลูกนกมีกี่ตัวคะ
2: 3
0: มีกี่ตัวคะ
2: 2
0: ตัวนะเพราะว่าที่เกาะกิ่งไม้รอพ่อนกอยู่มีกี่ตัวมี3ตัวมีแม่นก1ตัวและก็มีลูกอีก2ตัวนะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆขอขอบคุณสื่อนิทานเรื่องพ่อนกในป่าของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสค่ะเด็กๆคะนิทานจบไปแล้วเด็กๆทราบไหมว่านกที่อยู่ในนิทานคือนกอะไรคะ
1: นก
0: รู้ไหมว่าเป็นนกอะไรนะเด็กๆบางคนยังไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะนกที่อยู่ในนิทานนี้คือนกเงือกนั่นเองค่ะพ่อนกเงือกเขาทำหน้าที่อะไรคะลูกไปหาอาหารให้ลูกนกแล้วก็ใครคะแม่นกนั่นเองแต่ระหว่างที่คุณพ่อกำลังไปหาอาหารเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ม
0: ีคนใจร้ายนายพรานใจร้ายมายิงพ่อนกแต่พ่อนกโชคดีไม่เป็นอะไรจึงสามารถกลับมาหาแม่นกแล้วก็ลูกๆที่โพรงได้นั่นเองเด็กๆคิดว่าถ้าเกิดว่าพ่อนกตัวนี้โชคร้ายจะเกิดอะไรขึ้นคะพ่อนกจะเป็นยังไงถ้าพ่อนกโชคร้ายพ่อนกอาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะแล้วแม่นกกับลูกนกล่ะแม่นกกับลูกนกจะได้เจอพ่อนกไหมคะไม่ได้เจอพ่อนกเลยแล้วจะมีอาหารกินไหมคะ
1: ไม่มี
0: เพราะว่าแม่นกจะต้องเฝ้าลูกๆอยู่ที่โพรงใช่ไหมคะหรือว่ารังของเขานั่นเองแม่นกก็ออกไปหาอาหารไม่ได้ถ้าพ่อนกไม่ได้กลับมาแม่นกกับลูกนกก็จะไม่มีอาหารกินนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆคิดว่านายพรานทำแบบนี้ถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิดนกก็เป็นสิ่งมีชีวิตเราเป็นคนเราก็มีชีวิตใช่ไหมคะเด็กๆรักตัวเองไหม
1: ร
0: ัก แล้วนกเขารักชีวิตของเขาไหมคะ
1: ร
0: ัก เขาอยากจะโดนยิงไหมคะ
1: ไม่
0: เขาก็ไม่อยากโดนคนใจร้ายทำอันตรายเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทำร้ายสัตว์ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เด็กๆจะต้องห้ามทำร้ายสัตว์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็รักอะไรคะ
1: รักตัวเอง
0: เหมือนกันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะนอกจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังแล้ววันนี้คุณครูบียังมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: ภ
0: ูเขาต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วก็มีอะไรคะมีน้ำนะคะมีลำธารน้ำมีน้ำตกแบบนี้ใช่ไหมคะอยู่ในป่าใหญ่เด็กๆคะถ้าหากว่าต้นไม้เหล่านี้ถูกคนทำลายไปจะเป็นยังไงคะ
1: เสียชีวิต
3: ไม่มีใครอยู่ใน
0: สัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่านี้จะเป็นยังไงคะมีที่อยู่ไหมคะ
2: ไม
0: ่ไม่มีที่อยู่เลยใช่ไหมคะโลกของเราจะเป็นยังไงคะ
2: ร
0: ้
2: อน
0: ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่ามีต้นไม้เขียวขจีอุดมสมบูรณ์แบบนี้กับไม่มีต้นไม้เด็กๆอยากให้โลกของเราเป็นยังไงคะอยากให้เป็นยังไงลูกอยากให้โลกของเราเย็นใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆอยากให้โลกของเรามีอะไรคะมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะลูกแล้วเด็กๆสามารถทำอย่างไรให้โลกของเรามีต้นไม้ได้เยอะแบบนี้คะต้องทำยังไงนะคะปลูกต้นไม้เอ๊ะแล้วเราปลูกอย่างเดียวได้ไหม
2: ไม่ได้ต้องรดน้ำต้น
0: ไม้เราปลูกแล้วเราก็จะต้องดูแลรดน้ำต้นไม้ด้วยวิธีการดูแลต้นไม้นอกจากการรดน้ำเราจะทำยังไงได้อีกคะใส่อะไรให้เขาได
2: ้
0: ใส่ปุ๋ยเมื่อเด็กๆไปเจอต้นไม้แล้วมีคนกำลังตัดต้นไม้อยู่เด็กๆจะไปบอกเขาว่าอย่างไรคะ
2: อย
0: ่าทำอะไรคะ
2: อ
0: ย่าตัดต้นไม้เพราะว่าต้นไม้กว่าจะโตได้ใช้เวลาหลายปีถ้าเรานะคะตัดต้นไม้เยอะๆโลกของเราจะเป็นยังไงนะ
2: ร
0: ้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาต้นไม้นอกจากการรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะต้องไม่ทำอะไรด้วย
2: ไม
0: ่ตัดต้นไม้ด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้แจงดังๆหน่อยค่ะวันนี้คุณครูบีก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสนทนาเกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้ขออาสาสมัครนะคะออกมาบอกวิธีการดูแลรักษาต้นไม้หน้าชั้นเรียนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันกับเด็กๆห้องเรียนของคุณครูเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วสนุกไหมคะเมื่อสักครู่เด็กๆไปทำอะไรมาคะไปรดน้ำอะไรมาลูก
1: รดน
0: ้ำต้นไม้ที่เด็กๆทำอย่างไรไว
1: ้
0: ที่เราทำอะไรกันไว้คะที่เราปลูกกันไว้นั่นเองค่ะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมว่าวิธีการดูแลต้นไม้ทำอย่างไรบ้างคะใส่ปุ๋ยทำยังไงอีกคะพรวนดินเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตก่อนค่ะนะน้องน็อตบอกคุณครูหน่อยว่าน้องน็อตไปทำอะไรมาคะเมื่อสักครู่นี
2: ้รดน้ำ
0: รดน้ำต้นอะไรที่เราปลูกกันไว้คะ
2: ต้นถั่วเขียว
0: ต้นถั่วเขียวเรามีวิธีการดูแลรักษาต้นไม้อย่างไรบ้างคะ
2: พรวนดิน
0: พรวนดิน
2: ใส่ปุ๋ย
0: ใส่ปุ๋ย
2: ไม่ตัดต้นไม
0: ้แล้วเราก็จะไม่ตัดต้นไม้ใช่ไหมคะลูกเก่งมากปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะขออีกสักหนึ่งคนค่ะขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะข้าวเมาบอกคุณครูหน่อยเรามีวิธีการดูแลรักษาต้นไม้อย่างไรบ้างคะ
2: ถอนหญ้า
0: ถอนหญ้าร
2: ดน้ำต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้ถ้าเราไม่รดน้ำต้นไม้ต้นไม้จะเป็นอย่างไรคะ
2: ตาย
0: จะตายใช่ไหมคะจะเหี่ยวเฉาใช่ไหมคะลูก
2: ค่ะ
0: ปรบมือให้น้องข้าวเมาหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าการดูแลรักษาต้นไม้ทำอย่างไรค่ะแล้วเด็กๆก็ยังได้ช่วยกันดูแลต้นไม้ที่เด็กๆได้ปลูกร่วมกันด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำกี่กิจกรรมคะ
1: 3
0: กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกนิ้วมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยก

0: ตรงนั่งตัวตรงหรือยังคะ
1: น
0: ่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรากิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่สองของเราคือกิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์นะคะก็คืออะไรคะลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นคือการพิมพ์ภาพด้วยโฟมตาข่ายห่อผลไม้ค่ะเด็กๆรู้จักโฟมตาข่ายห่อผลไม้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะฟองน้ำผสมสีน้ำและโฟมตาข่ายห่อผลไม้ค่ะที่ใช้ในการพิมพ์ภาพค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมักค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของเราแล้วค่ะอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะหยิบอะไรมาก่อนลูก
1: กระดาษ
0: กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมคะวันนี้เราจะสร้างสรรค์ผลงานของเราเป็นแนวอะไรคะแนวตั้งเด็กๆจะต้องหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วปั๊มสัญลักษณ์ด้านบนขวามือของตัวเองค่ะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองมาวางบนอะไรคะลูก
1: กระดาษ
0: มาวางบนแผ่นรองนุ่มก่อนค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆใช้สีเทียนในการวาดภาพต้นไม้ของเราค่ะเด็กๆจะใช้สีอะไรได้บ้างคะในการวาดลำต้นสีอะไรนะลูกมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะเด็กๆก็วาดต้นไม้เลยเด็กๆลากเส้นเฉียงลงมาก่อนโค้งเฉียงลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วลากลงตรงๆค่ะแบบนี้เด็กๆลากเส้นโค้งเฉียงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาค่ะเราจะทำกิ่งของต้นไม้เด็กๆก็วาดอีกหนึ่งเส้นค่ะน่าไหมคะเป็นอย่างไรคะเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้หรือยังคะ
1: เหมือน
0: แล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าอยากจะทำรากด้วยใช่ไหมคะให้เด็กๆก็วาดรากต้นไม้ออกมาได้ค่ะรากต้นไม้ต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ข้างล่าง
0: อยู่ด้านล่างนั่นเองในดินใช่ไหมคะลูก
1: ใช่คร
0: ับเมื่อเด็กๆวาดรากแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเด็กๆต้องระบายสีอะไรด้วยสีลำต้นใช่ไหมคะลูกเด็กๆก็ใช้สีเทียนระบายสีลำต้นลงไป

ตอนนี้คุณครูบีระบายสีลำต้นเสร็จแล้วค่ะเด็กๆบอกคุณครูว่ารากอยู่ที่ไหนนะคะในดินใช่ไหมคะลูกคุณครูบีก็จะใช้วันนี้คุณครูบีขอใช้สีเนื้อหรือว่าสีครีมนะคะระบายสีเป็นดินค่ะ

0: อาจจะขยับกระดาษได้นะคะเด็กๆต้องระบายสีให้เต็มเลยนะถ้าเด็กๆคนไหนที่วาดเป็นรากอยู่ในดินแบบคุณครูนะคะลูกแต่เด็กๆจำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูไหมคะ
1: ไม่จ
0: ำใช่บางคนอาจจะวาดเป็นอยู่ในกระถางก็ได้วาดต้นไม้อยู่ในกระถางเด็กๆก็วาดกระถางต้นไม้ค่ะ

0: ว่าตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยครูบีว่าต้นหญ้าด้วยใต้ต้นไม้มีหญ้าด้วยค่ะลูกหรือใครจะวาดไม้เพิ่มเติมก็ได้นะคะแบบนี้เลยว่าเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆเมื่อเด็กๆวาดภาพนะคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ต้นไม้ของเราขาดอะไรคะ
1: ขาดใบไม
0: ้ขาดใบไม้คุณครูก็จะใช้โฟมตะข่ายห่อผลไม้กดลงไปที่ฟองน้ำค่ะแล้วก็จะนำมาพิมพ์ลงบนกระดาษค่ะให้เป็นใบไม้เลยค่ะ

จะเปลี่ยนสีเพิ่มได้นะคะเด็กๆต้นไม้มีทั้งใบสีอะไรคะสีเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนใช่ไหมคะต้นไม้บางต้นมีใบที่เป็นยังไงคะมีใบที่เหลืองเพราะว่าใบอาจจะเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถใช้สีเหลืองพิมพ์ลงไปได้ค่ะลูกแบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะสวยไหมคะต้นไม้ของเราก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้ยากไหมคะไม่ยากเด็กๆอยากที่จะไปทำหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนเราจะต้องทำยังไงคะสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์เสร็จแล้ววันนี้คุณครูจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นค่ะได้แก่มุมบทบาทสมมุติ

0: กี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมมีมุมอะไรคะ
1: บล็อก
0: บทบาทสมมุติ
1: บล
0: ็อกและวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นของเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลง
1: เก
0: ็บของให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันแล้วค่ะกลุ่มแรกค่ะทำอะไรคะพิมพ์ภาพด้วยโฟมตาข่ายห่อผลไม้น่ะเชิญค่ะกลุ่มที่2เก่งมากค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนกลุ่มที่3ค่ะปั้นดินน้ำมันอยู่อุปกรณ์ได้เลยค่ะลูก

0: คนนี้ใครคะ
1: พี่
0: ชื่ออะไร
1: พี่
0: แซมเหรอคะพี่แซมทำอะไรอยู่ลูก
1: กำลังเดิน
0: พี่แซมกำลังเดินเล่นใช่ไหมคะเดินเล่นที่ไหน
1: ที
0: ่ทะเลซีนพาไปโชว์ตรงนู้นนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่สองนะไหนสวยไหมคะโอ้โหสวยจังเลยอ่ะต้นไม้อันนี้อะไรต้นอะไรเนี่ย
1: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอเหรอไหนมีผลมะละกอไหมอ่ะอันนี้ใครวาดให้น้องคะน้องทำเองเลยใช่ไหมเก่งมาก

0: ลูกพาไปเที่ยวทะเล
1: อันนี้สีเขียวๆนี่คืออะไรคะ
0: ใ
1: ช่แล้ววันนี้ล่ะ
0: ผมพ่อ
1: ผมคุณพ่อคุณพ่อตัดผมทรงใหม่เหรอคุณพ่อทำผมทรงใหม่ไม่เท่จังเลย

0: น้องมาลีทำต้นอะไรคะ
1: ต้นแอปเปิ้ล
0: ต้นแอปเปิ้ลเหรอคะ
1: อันนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลย
2: มีแอปเปิ้ลเยอะจังค่ะ

0: ก่งจังเลยอันนี้อะไรคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือดอกไม
0: ้ดอกไม้ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเวลาน้องทำอันนี้เป็นต้นของเขาเหรอคะอันนี้เป็นกลีบดอกของเขาใช่ไหมคะครูบีจะสอนวิธีการทำกลีบดอกถือตัวนี้ไว้ก่อนเราต้องระบายตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจับดีทำให้เป็นกลีบแบบ

0: ชิงช้า
1: ช
0: ้
1: า
0: อันนี้ครูจะบอกอันนี้เป็นหัวของช้างใช่ไหมคะนี่ลำตัวเขาน้องต้องปั้นเป็นแบบนี
1: ้ขาเขาต้องยาว
0: อันนี้เป็นตัวกลมๆติดหัวไว้ก่อนได้แบบนี้ดูนะน้องดูก่อนติดหัวไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องขาทำเป็นเส้นๆ

0: น้องดูน้องดูขาทำให้เท่าๆกันนี้ช้างมีกี่ขาสี่ขาเดี๋ยวน้องต้องไปทำเพิ่มอีก2ขาทำได้ไหม
1: ทำได้ค่
0: ะแล้วเดี๋ยวครูบีจะสอนทำหูช้างกับงวงช้างได้ไหมคะนี่ไปเติมขาให้เขา2ขาแล้วเดี๋ยวครูจะสอนทำงวงช้างกับหูช้างมากเดี๋ยวนี้ดินวาดสวยขึ้นเยอะเลยอะเพราะว่าดินตั้งใจใช่ไหมเนี่ยบ้านมีดอกไม้ใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ช่ไปเก็บได้ค่ะสวยมากต้นอะไรคะ
1: ต้นมะกรูด
0: ต้นมะกรูดเหรอคุณครูพี่เขียนว่าต้นมะกรูดนะทำ2กิจกรรมแล้วรีบไปเล่นเลยนะคะสวยจังเลยค่ะวาดอะไรคะดอกไม้ดอกอะไรคะดอกอะไรคะลูกดอกกุหลาบใช่ไหมคะ

ก่งมากนี่แหละเราได้ช้างแล้วก็ดูว่ายืนได้หรือยังใช่ไหมแล้วเราก็ทำหางของช้างหางของช้างเป็นเส้นๆเล็กๆหูของช้างน้องปั้นเป็นกลมๆ2อันแบบนี้เอาหางปิดแล้วทีนี้น้องทำงวงช้างค่ะงวงช้างเป็นเส้นยาวๆทำเป็นเส้นยาว

วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะชอบไหมคะโอ้โหวันนี้นะคะคุณครูบีก็ได้สังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวนะคะได้เป็นเรื่องราวน่าสนใจมากๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างสรรค์ผลงานได้2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและมีบางคนนะคะทำครบ3กิจกรรมเลยค่ะคุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของน้องน็อตค่ะมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตทำกิจกรรมอะไรคะ
1: พิมพ์ภาพรูปต้น
0: ไม้พิมพ์ภาพจากโฟมตะข่ายห่อผลไม้เป็นต้นไม้ใช่ไหมคะเป็นต้นอะไรลูก
1: ต้นไม้ใหญ่
0: ต้นไม้ใหญ่แล้วมีอะไรอีกคะ
1: ดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อแล้วก็แครอท
0: มีดอกไม้ผีเสื้อแล้วก็แครอทล่ะคะแครอทอยู่ตรงไหนคะ
1: แล้วก็ตรง
0: ไหนชี้ให้ดูหน่อยแครอทอยู่ตรงไหนคะมีแครอทอยู่กี่หัวคะ
1: 2
0: เอานับก่อนกี่หัวคะ
1: 1 2 3
0: กี่หัวคะ
1: 3
0: 3หัวเลยเอาปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนของเราสร้างสรรค์ผลงานนะคะมีจินตนาการมากๆเลยค่ะและนอกจากเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะวันนี้ใครเล่นในมุมวิทยาศาสตร์บ้างคะน้องกรีนเล่นอะไรในมุมวิทยาศาสตร์คะเล่นทรายในมุมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะมีคนเล่นมุมบทบาทสมมุติด้วยน้องก้าวเล่นอะไรลูกน้องก้าวเล่นอะไรนะคะเล่นสองมุมเลยใช่ไหมคะมุมอะไรบ้างคะ
2: ม
0: ุ
2: มว
0: ิ
2: ทยาศาสตร์
0: มุมวิทยาศาสตร์กับมุมอะไรคะ
2: บทบาทสมม
0: ุติโอ้โหวันนี้น้องก้าวได้เล่น2มุมเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้เด็กๆนักเรียนปลายทางเล่นมุมอะไรกันบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเรียนปลายทางนะคะก็ได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมมาทั้งหมดกี่กิจกรรมแล้วนะ4กิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเรามา

0: ยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นนวดมึกผูกโบน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของเราค่ะคุณครูบีนะคะมีเกมจับคู่ภาพที่วางตรงข้ามค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพกันก่อนเลยค่ะคุณครูบีนะคะได้นำตัวอย่างภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตภาพหลักทางด้านนี้ค่ะมีภาพอะไรคะภาพนี้ภาพอะไรนะคะซูชิแล้วมีอะไรวางอยู่ข้างๆคะตะเกียบตะเกียบวางอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาคะข้างซ้ายหรือขวานะคะข้างขวานั่นเองบ้านของสุนัขอยู่ข้างในหรือข้างนอกบ้านคะข้างในแก้วน้ำวางอยู่บนโต๊ะหรือใต้โต๊ะคะ
1: ใต
0: ้โต๊ะดอกไม้กับแจกันดอกไม้อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังแจกันคะด้านหน้าโคมไฟวางอยู่ตรงไหนคะอยู่บนโต๊ะข้างซ้ายหรือข้างขวาคะข้างซ้ายไม้บรรทัดกับหนังสือไม้บรรทัดอยู่ด้านไหนด้านขวาหนังสืออยู่ด้านซ้ายเกมนี้เขาจะให้เด็กๆนำภาพที่เหมือนกันแต่วางสิ่งของอยู่ตรงข้ามกันนำมาจับคู่ตัวอย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพซูชิกับตะเกียบที่วางอยู่ด้านขวาเด็กๆจะต้องหยิบภาพไหนมาวางจับคู่กันคะซูชิแล้วก็ตะเกียบต้องวางอยู่ด้านไหนคะด้านซ้ายเก่งมากเลยเชิญน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตตอบได้เสียงดังเลยภาพไหนคะน้องน็อตนะภาพนี้นี่เองนำไปจับคู่กันเลยค่ะวางทางด้านนี้ค่ะลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือดังๆเลยเห็นไหมคะภาพที่วางตรงข้ามกันเป็นซูชิกับตะเกียบที่วางอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานั่นเองค่ะต่อมาภาพที่2ของเราเป็นภาพบ้านของสุนัขสุนัขตัวนี้อยู่ในบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าภาพที่จะนำมาจับคู่กันต้องเป็นภาพยังไงคะสุนัขต้องอยู่ข้างในหรือข้างนอก
1: ข
0: ้างนอกบ้านนั่นเองขอเชิญน้องเชอร์แตมค่ะเชอร์แตมหยิบภาพไหนคะภาพไหนดีเอ่ยสังเกตก่อนนะเป็นภาพแบบนี้แต่ว่าตรงข้ามกันต้องเป็นภาพไหนคะเก่งมากวางได้เลยค่ะถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องเชอร์แตมหน่อยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวภาพที่เหลือคุณครูบีให้เด็กๆได้ไปเล่นกับเพื่อนๆดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราตกลงกันว่าอย่างไรบ้างนะ
1: เล
0: ่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปทำอะไรคะสลับสับเปลี่ยนกันเล่นกับเกมใหม่แล้วเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วนั่นเองค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเอาไปไว้ที่ไหนลูก
1: ม
0: ุ
1: มเกมการศ
0: ึ
1: กษาม
0: ุมเกมการศึกษาโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: อันนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พ
0: ร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญเลยลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ค่ะไปเลย

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วจับคู่ภาพที่ตรงข้ามกันได้ถูกต้องไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็จับคู่กันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเอ๊ถ้าเด็กๆ เห็นภาพที่มีแก้วน้ำวางอยู่บนโต๊ะภาพตรงข้ามกันต้องเป็นภาพยังไงคะแก้วน้ำวางอยู่ตรงไหนคะข้างบนหรือว่าข้างล่างคะข้างล่างนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาหรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เด็กๆได้ปฏิบัตินั่นเองค่ะสามารถเล่าได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็อยากจะออกมาเล่าในทุกๆวันให้เพื่อนๆฟังค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดแล้วก็ยังฟังคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า3ครั้งแล้วทำยังไงต่อคะ
1: น
0: ั่งลงกระโดดถอยหลัง2ครั้งแล้วพูดคำว่าเย่ yeah! นะแล้วคุณครูยังบอกอีกว่าถ้าปรบมือ3ครั้งแล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: ส
0: ายเอวนั่นเองค่ะเด็กๆ ก็สามารถฟังคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษาต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ทำอย่างไรบ้างถ้าเราไม่ดูแลรักษาต้นไม้โลกของเราจะเป็นอย่างไรคะร้อนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆฟังนิทานวันนี้นกที่อยู่ในนิทานคือนกอะไรคะนกเงือกนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆนะคะจะได้สนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้แล้วค่ะเด็กๆยังได้ไปสังเกตต้นไม้ที่เราปลูกคือต้นอะไรนะคะต้นถั่วเขียววันที่3ของเราต้นถั่วเขียวเราเป็นยังไงแล้วนะโตขึ้นมามีอะไรแล้วคะมีลำต้นที่สูงขึ้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วลูกมีใบงอกขึ้นมากี่ใบแล้วคะ
1: 2
0: ใบแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆก็ได้บันทึกการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวลงในแผ่นบันทึกการเจริญเติบโตค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจของตนเองค่ะสามารถสื่อสารนะคะความคิดของตนเองออกมาเป็นผลงานเป็นภาพอย่างสวยงามค่ะเด็กๆพิมพ์ภาพนะคะจากโฟมตะข่ายห่อผลไม้นะคะออกมาเป็นต้นไม้แล้วก็วาดต่อเติมได้อย่างสวยงามกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพนะคะที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็นำมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องเก่งกันมากทุกคนเลยค่ะคุณครูพี่เขาปรบมือให้กับเด็กๆทุกคนค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: น้อย
3: ตอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่

ามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
2: ้สวัสดีครับ
1: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: จัดกระเป๋าค่ะ
1: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
2: ไปเที่ยวครับ
1: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
3: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
2: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
1: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
3: โอ้ย
1: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
3: ใช่ครับ
1: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
3: ขอโทษครับ
1: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
3: ได้ครับ
1: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
3: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
1: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
3: ฮะกระโปรง
1: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: เออ
1: ่ใช่จะฟาฟากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้า
3: อ๋อครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
3: ของแรปบี
1: ้ถูกต้องจ้า
3: อนี่กระโปรง
1: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
3: ฮะกางเกง
1: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
3: ฮะแรปโบ
1: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
3: ้ฮะฮึฮะกางเกง
1: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
3: เอ๊ะว้ากางเกง
1: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
3: งง
1: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
3: ฮะเหรอครับ
1: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
3: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
1: ถูกต้องจะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
3: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
1: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
3: เย
4: ้ไปก่อนนะฟาฟา
3: บ๊ายบายจ้า
1: เที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆ

0: ันที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ำลังทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ่งมากเลยจ้ารับบี้ไหนรับโบร้องบ้างสิจ้า
1: ดอเรมีฟาโซลาทิด
0: อโอ้เก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคนโตนี่นา
2: สวัสดีแรบบี
3: ้สวัสดีแรบโบ
4: สวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกำเนิดเป๊ะๆ

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกเด้อควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได
4: ้
5: อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ไหน
1: โอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบให้แบนซะเลยนี่ตอนนี้
0: จะรีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
1: จะไปเข้าห้องน้ำ
0: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศเนี่ยมันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมา
1: ดีนะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
2: เลยพี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่า
1: อียังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับไปเลย
0: ไปเลยฮะ

0: จริงหนักขนาดมั้ง
1: โอ้พี่อันนี้เรื่องจริง
0: โอ้แล้วไปไปไปเมื่อยังไงเนี่ย
1: ฮะโอ้โหมันเหมือนมันจะมาอีกแล้วไป
2: ไปไปเข้าไป
1: ไว้แล้ว
0: ออกมาแล้วครับมาแล้วอ้าว
2: โอ้โหดูสภาพ
3: โอ้ยมันเป็นอะไรบ้างไหม
4: โอ้ยอ้วนเป็นไรเนี่ย
5: ไปเนี่ยฮะ
4: ท้องเสียวะเนี่ยฮะ
5: เดี๋ยวไปเอายามาให้ไหม
4: ป้าไปเอายาให้หน่อยไปนั่งก่อน
6: เอาป้าจะรีบไปไหนคะ
5: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
6: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
1: คุณน้องตาล
6: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
1: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
0: ไม่อยากจะ
1: สั่
0: ง
4: น
0: ี
4: ่ถามจริงๆนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยคะถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
1: ก็เมื่อวานอ่ะเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
0: น่าเห็นฟังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างแล้วสิ
1: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบโอ้ไม่ไหวจริงๆเป็นไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
4: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไหมอาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่อะไรก็น่าจะพอแล้วมั้ง
5: มาแล้วมาแล้วนี่รีบกินข้าว
0: น
5: ะ
4: ทางนู้น
5: ตื่นเต้นไง
1: โอ้ย
5: อ้วนนี่อันนี้เกลือแร่ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะใช่เนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ่ะเยอะแล้วเกินเออนี่พูดถึงโรคท้องร่วงนี่นะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วงอันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
2: แล้วติดต่อทางไหนอะครับ
0: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
5: ็ไม่ติดต่อใครหรอกติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันเนี้ยก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวเนี้ย
4: หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอมแล้วเรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
5: กินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
4: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้วตัวอันตรายได้หรอ
1: น่ากลัวโหถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเนี่ย
4: ไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
2: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีอ่ะพี่
0: มีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครที่โทรหากูก็ได
2: ้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เนี
0: ่ยใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
4: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เราต้องกินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
0: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
5: เคี้ยวลำบากเคี้ยวยาก
4: ลำบาก

0: แล้วต่อไปเนี้ยกินอะไรอ่ะเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปอย่าเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่อนแค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
1: ฟังไว้แล้วขยะคงขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
2: โอ้ยไม่ได้แต่ก็มันอร่อยเลยมัน
3: ไม่
2: ใ
3: ช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนะไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอก
1: โอ้แล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะกินมันกินได้
2: ได
4: ้ได้ได้ขอบคุณทุกค
2: นมากๆนะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
1: ก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
4: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
3: ทำเลอะเทอะไปเรื่อย
2: ประสานงาน
4: ถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้งานของพี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงห่วงมาก
1: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะ
2: ว่า
1: ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาลบริษัทเราทำอะไรคะ
4: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเอง
5: ถามจริงเถอะตอนที่ส่งใบสมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทฮะป้าดูรู้ทุกเรื่องเลยถึ
6: งหูคุณลาวินแน
5: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณลาวินเป็นใครเนี่ยฮะ
1: นี่แค่ตลอดเลย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติกรุณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: ครับค่ะวันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนก็เรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมก็มีนิคเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบ
0: ครับ
1: นั้นแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถึงว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่ามันคือผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วก็ปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปใน
0: ต่อวัน
1: วันหนึ่งนะแล้วก็แล้วที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอันนี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เอานะนั่นก็คือต้องได้3ครั้งก่อนนะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะคุณผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันท้องเสียฉันลางานเลยดีกว่า
1: เพราะบางคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยประทังได้ไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่าอาการเราเป็นเยอะไหมนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องรู้ว่าเรากินได้ไหมรับประทานได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะครับนั่นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆคือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องงดอาหารแต่ว่าต้องทำรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับการอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคนถ้าบางคนท้องเสียเยอะเป็น10ครั้งนะหรือว่าบางคนเสียน้ำเป็นลิตรเลยแล้วก็เรารับประทานที่ไม่ทันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็เพื่อประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับค่ะหมอครับอาการโดยส่วนใหญ่ก็คือการถ่ายอุจจาระบ่อยมันมีอาการอื่นที่ควบคู่กันไปมั้ยฮะกับโรคท้องเสีย
1: ก็อาการอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
0: มีไข้เหรอ
1: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไ

0: อาเจียนได้นะหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของอาการของระบบทางเดินอาหาร
1: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระโรคหนืดท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะมันหรือเป็นเลเวลไหมฮะ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
1: ค
0: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มาด้วยอาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนเด่นแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
1: ค
0: ะนั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอาการทำให้เกิดขึ้นการขึ้นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะบางคนท้องเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้บางคนอาจจะคุณผ่านจะเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได้นะคะพวกนี้อาจจะมีการเรื่องของท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
1: ครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮ
0: ะ
1: คุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ย
0: คุ
1: ณบอกก็เคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มีเหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือเรื่องของบางคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ำเพราะว่
1: า
0: ถ้าเราเสียน้ำออกไปใช่ไหมบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ำ
1: เ
0: กาะโถส้วมเลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะ
1: คือ
0: แล้วก็จะเสียน้ำไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ำไปกับการถ่ายด้วยนะ
1: ค
0: ะอันที่2คือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้อก็อาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
1: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
0: ใช่
1: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
0: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
1: การกินการเอาเข้าไป
0: การเข้าไปแต่ว่าคือแบบว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่เพราะนั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
1: ครับ
0: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
1: โอ้ของเราเนี่ยนะ
0: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
1: ็
0: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะมันก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปาก
1: ครับ
0: ได้นะคะ
1: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสีย
0: ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: จะมาจาก
0: ค่ะหลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
1: น้ำแข็ง
0: ใช่เพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือเขามาส่งยังไงนะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
1: ี
0: ฝนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉย
1: ๆถือเลยนะ
0: เลยนะคะ
1: พื้นรถ
0: แอร์ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนะนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านนะเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะมันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาร่างกายเราได
1: ้ครับนะฮะหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
0: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุกมันถ้าเราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
1: ต้องให้สุกไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะบางคนชอบดิบๆ ด้วยแล้วก็ เราไม่ทาน

0: สุกมันเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็มาปนเปื้อนง่ายเปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรเราก
1: ็
0: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกปิ้งย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก
1: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
0: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
1: คาถานะ
0: คาถา3อย่างนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: กินร้อน
1: กินร้อน
0: ช้อนกลาง
1: ช้อนกลาง
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
1: ิน
0: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะบางทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะคะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงบางคนเพื่อนคนนึงอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
1: จริงพวกเดียวกันนี
0: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงเราก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

0: โรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได
1: ้เนี่ยพี่ปักรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่นี้คือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำกันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่าคุณหมอขา
3: ขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยคร
3: ับ ทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเล
1: ยย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาลอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค่ะ
3: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปิ้นใช่ไหมคะงั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็ท่าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกรงที่ตรงบริเวณสีข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกรงข้างไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้ง
1: โอเค
3: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
2: อ๋อเซตละสิบ
3: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
2: ดูสิ
1: พี่ก่อนเลย
3: ใช่นี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
2: มันเป็นปัญหาคุณ
1: ต้องลอง
3: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ 1-5 ก็ได้ถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนทำไม่ค่อยขึ้นเลยต้องถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวข
2: ึ้น
3: ให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สีข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
2: ดีครับ
3: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลง แล้วก็เอายกขึ้น
2: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
3: ใช่
2: แล้วเนี่ยดันพื้นด้านหลัง
3: ใช่อัน
1: นี้แผ่นหล
3: ัง
1: อ
3: ันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยทำอย่าง
2: น
3: ี้เหมือนกันติดครั้ง
1: ใช่ตรงนี้ด้วยเน
2: า
1: ะ
3: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สีข้างด้วยปีกด้านหลัง
1: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
3: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆพอฟิตนะคะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราอยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยด้วยนะคะแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
2: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่านะสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเ

0: เวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีคว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยายสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: วอร์มใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมมาเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์อ่ะเราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรครับเป็นโค้ชใช่
0: พี่คงคือทํา2อันเลย
1: อ่ะใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้อง

0: ซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เค้าให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยเอ้ยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมุติเรามานักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรเงี้ยครับได้ลงบ้าง
1: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
0: ครับ
1: ลองเล่นอีกรอบนึง
0: ครับ
1: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
0: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยากยากยากมาก
1: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
0: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
1: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
0: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
1: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
0: ครับ
1: ว่าจะได้สักเท่าไหร
0: ่โอเคได้ครับ
1: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
0: ับโอเคได้ครับ
1: ได้ครับโอเค
0: ไป
1: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
0: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อัดลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปปึ๊บโอเค
1: ทําไม
0: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่มั้ยตอนโดนบอลอ่ะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปร่างเค้าเรียกว่าโลว์ทูไฮครับร่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
1: โอเค
0: โลว์ทูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลว์ทูไฮครับร่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
1: โอเค
0: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปอ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปอ๊บดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดู
1: ลองดู
0: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมานั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบพี่อะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะตีตรงหัวไหล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อะจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: เท่าไหร่เท่าครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาครับพร้อมต่อไปครับเอวไว้นะนั่นแหละไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปครับครับไปแล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมุติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมุติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมุติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันนะเอามาเอ้ามาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ้า

0: ต่อนะนวันสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เขาเบรกแป๊บน
0: ึงโอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยก็ยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่มั้ยสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบบิกินเนอร์สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ
0: ว่
1: าย
0: ังไงต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้านักกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดูโ
1: อ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: รักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอาย ากนิดนึงนะครับ
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะอ้าวลวนแล้วลวนแล้วโอ้ย
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้ามันไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้ามันไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้ามันไว้อ่ะเราเงื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้ามันไว้ที่สำคัญคือ follow through ให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้ามันไว้นะครับให้บอลโดนเซ็นเตอร์ไว้แล้ว follow through ให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะปึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: ปึ๊บใหม่นะครับปัดปึ๊บ
1: อ
0: ันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่อันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบน low to high โอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเงี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ไปครับไปอยู่นะ
1: ไปอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพอัพบอล
1: เฮ้ยพอยากน่าจะมืดซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบ

0: โอ้ท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะแต่ผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยเอ๊บตรงกลางเอ๊บเอ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักแล้วนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้กลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
0: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทําให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทําได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้ให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
1: ยัดครับหายข้ามก่อนข้ามก่อนไม่เป็นไรอาจจะเป็นข้อกลางก็ได้เพราะข้อกลางปุ๊บ

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเป็นอ่ะเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็
1: เสิร์ฟเสียง
0: ได้สองลูก
2: Come on!
0: เยี่ยมครับเยี่ยม

0: โอ้ยพี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโอ้โหสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะอ่ะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับโฟลโฟลโฟลอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: องหยาดตื้น
1: อันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพอดีครับอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมันเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทูเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรจะได้อยู่95ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อาร์ตถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
3: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
2: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับแทนขอบมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นนักเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมติเรามีกลุ่มนึงใช่ไหมครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่ไหมครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มอ่ะครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสําหรับแทนว่าจําเป็นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
5: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์ทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็ จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
4: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทงก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
5: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
2: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยผมจะทำเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์เดที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นแล้วสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่ผัดพันธุกรรมคือใน DNA มีการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
0: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเฉพาะจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะฮะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
1: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยสุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ศิริราชเดอะไลฟ์วันนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้ป่วย3โรค3อาการทั้งโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยการใช้งานและจากอุบัติเหตุซึ่งเรื่องแรกเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นเรื่องไม่จำเป็นจะไปติดตามชมเลยครับ
1: ก็ได้เดินทางไปนครปฐมก็ออกมาจากบ้านแม่ได้แป๊บนึงก็คือเราก็วิ่งเลนซ้ายกระบะเขาก็อยู่เลนขวาสวนมาป้าไม่ทันเห็นน่ะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็เห็นมันพุ่งเข้ามาชนตัวป้าก็ลงไปกองอยู่ที่พื้นที่เท้าอ่ะนะเราหายใจไม่ออกแฟนป้าเขาก็ช่วยเขย่าป้าก็หายใจออกพอหายใจออก

0: ป้าก็มาดูที่ขาเราหักนะเนี่ยรู้สึกตัวหมดเลยแขนก็หักอะไรอย่างเงี้ยแขนก็หักอ้าวแล้วก็ข้างนี้เอ๊ะทำไมข้างนี้ก็หักมันงอไม่ได้นะมันต้องตั้งอยู่อย่างเงี้ย
1: อย่างเคสนี้เป็นอะไรบ้างอาจารย
2: ์ก็คนไข้รายนี้ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนประสบอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนน
1: ครับ
2: ก็คือมีการนั่งอยู่ในรถ

0: ่โครง
1: ที่โครงนะฮะ
0: ซี่โครง
1: แล้วก็มีปอดทั้งสองข้าง
0: ปอดสองข้าง
1: ครั้งแรกที่คนไข้ส่งตัวมาจากทางที่นครปฐมเนี่ยนะครับที่สนามจันทร์เนี่ยก็จะใส่สายระบายเลือดที่ปอดออกมาสองข้างนะครับมีการบาดเจ็บของต้นขาข้างขวากระดูกต้นขาข้างขวา
0: ครับ
1: มีบาดแผลเข้าไปที่เข่าข้างขวานะครับมีกระดูกสะโพกด้านซ้ายอีกด้านนึงแล้วนะฮะด
0: ้
1: านซ้ายนะฮะมีสะโพกเคลื่อนหลุดแล้วก็เบ้าสะโพกแตกแล้วก็ชิ้นของกระดูกเนี่ยขวางทำให้ไม่สามารถดึงสะโพกให้เข้าที่ได้แล้วก็มีข้อมือนะฮะข้อมือด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีการบาดเจ็บร่วมหลายตำแหน่ง
0: ทีนี้ถามคุณอมรแบบว่าตอนประสบอุบัติเหตุครับเราได้รับเข็มขัดนิรภัยไหมครับ
2: ไม่ได้รัดค่ะแต่โชคดีว่าลูกโป่งทำงานหน้าตาเลยไม่เป็นไร
0: นิรภัยโอเคมันชนแล้วคือเราเห็นภาพตัวเองไหมคร
2: ับ เห็นค่ะเห็นรถมันพุ่งเข้ามาที
0: ่พุ่งเข้ามาแล้วเราลอยไปกระแทกอะไรไหมครับ
2: ลงไปกองอยู่ที่เท้าอย่างเดียวแล้วก็หายใจไม่ออก
0: ไม่เป็นไรตอนนี้เราดูซิว่าเราจะมีอาการในเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้เราจะดูแลให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ยังไง
2: ค่ะ
0: ดีไหมครับคุณอมร
1: รายคุณอมรเนี่ย เราทำการรักษาดามกระดูกต้นขาขวาที่หักเพราะว่าณวันแรกที่มาเนี่ยเขามีการดึงขามาด้วยนะฮะเพื่อให้กระดูกมันอยู่ในรูปลักษณ์ที่ดีไม่ล่องแล่งไม่เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขออนุญาตนะ
0: อ
1: ันเนี้ยเป็นร่องรอยของการที่เขาใช้ลักษณะของอุปกรณ์ดึงนะครับเพื่อที่จะการทำการดึงเนี่ยให้ขาข้างที่หักเนี่ยนะครับอยู่ในรูปลักษณ์ที่เหมาะส
0: ม
1: ในการที่จะรักษาเบื้องต้นที่ใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ใช้เวลานานแล้วก็ได้ผลระดับหนึ่งนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้เราก็ทำการผ่าตัดขาข้างนี้นะครับก็คือใส่โลหะดามเพื่อที่จะปลดอุปกรณ์การดึงทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นแผลที่มีการฉีกขาดตั้งแต่แรกนะฮะเราก็ทำการผ่าตัดล้างทำความสะอาดแล้วก็เย็บดูว่ามันเข้าไปในข้อไหมอะไรไหมเพ
0: ื่
1: อลดการติดเชื้อนะครับนะลักษณะแผลผ่าตัดอย่างกระดูกต้นขาเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็อาจจะใช้การเปิดแผลเข้าไปเลยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ไปจัดเรียงกระดูกแล้วก็ดามปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะทำการจัดภายนอกนะฮะแล้วก็เปิดแผลเล็กๆแล้วก็ใส่โลหะดามเข้าไปซึ่งก็เป็นวิธีการของในปัจจุบันไม่ว่าจะใช้เอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดนะครับใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการดึงอะไรเงี้ยนะฮะจัดภายนอก
0: ทำให้ไม่ต้องเสียกล้ามเนื้อแผลไม่ใหญ่
1: ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเข้าไปหาตำแหน่งที่เป็น
3: การดามเหล็กกับกระดูกทำได้อย่างไรแล้วใช้เหล็กอะไรไปฟังคำอธิบายเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าครับ
1: ในลายคุณอมรเนี่ยครับที่เรียนไปแล้วว่าการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นหลายตำแหน่ง
0: ที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของขาขวา
1: ต้นขาขวานะครับต้นขาขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่หักเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง
0: นี่นี่หักชัดเจนเลย
1: โอ้อันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับขาเนี่ยเป็นลักษณะกระดูกที่เป็นแท่งยาวนะฮะเป็นกระดูกยาวนะครับก็จะมีโพรงกระดูกอยู่ข้างในนะครับการผ่าตัดที่เราใช้เนี่ยก็คือการเจาะจากด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่แกนดามแล้วก็แกนดามเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสกรูนะครับยึดเพื่อที่จะคอนโทรลเรื่องของความยาวนะครับแล้วก็การบิดหมุนได้นะฮะ
0: น็อตที่เราใช้นี่คือก็เป็นแบบนี้เลย
1: คล้ายๆกันครับคล้ายๆ
0: สกรูแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: คล้าย
0: ๆที่อาจารย์บอกเป็นโลหะคือมันไม่ใช่เป็นเหล็ก
1: แรกเริ่มเลยหรือว่าพื้นฐานที่เราใช้กันมานานแล้วก็คือเรื่องของสแตนเลสสตีลนะฮะ
0: นี่คืออุปกรณ์ที่ยึดกระดูกเนี่ยอันนี้คือเป็นสแตนเลสสตีลใช่ไหมคร
1: ับเป็นสแตนเลสสตีลครับ
0: นี่คือเทคโนโลยีสมัยก่อน
1: ก็เป็นเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับปัจจุบันเราก็ยังใช้กันอยู่นะครับ
0: นี่คือไม่เป็นสนิมแน่นอน
1: ไม่เป็นสนิมครับสแตนเลสสตีลทีนี้โลหะที่เห็นที่จับเป็นอยู่เนี่ยนะครับลักษณะเป็นแผ่น
0: ครับ
1: แผ่นนะฮะทางการแพทย์เราเรียกเป็นเพลทก็คือแผ่นนะฮะแล้วก็มีสกรูใส่เข้าไปตามรูเนี่ยครับเพื่อที่จะเข้าไปยึดนะฮะกับกระดูกซึ่งอันเนี้ยก็เอาไว้ยึดกระดูกยาวก็คืออย่างเช่นกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งอะไรเงี้ยนะครับเป็นกระดูกยาวๆนะครับหลักการก็คล้ายๆการสร้างสะพานนะฮะสมมุติว่าเราเปรียบเสมือนตำแหน่งที่กระดูกหักเป็นแม่น้ำหรือลำคลองอะไรเงี้ยเราก็ทำการจัดให้มันได้รูปลักษณ์นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับระหว่าง2ฝั่งก็คือใส่แผ่นนะฮะเป็นตัวดามเชื่อมแล้วก็มีสกรูเข้าไปยึดนะครับอันนี้ก็เป็นการดามด้วยโลหะแผ่นกับสกรู
0: ครับ
1: ส่วนที่เห็นภาพบนเนี้ยเป็นโลหะแท่ง
0: ครับ
1: นะฮะเป็นแกนนะฮะ
0: ก็จะเป็นอีกแบบเหมือนสีม่วงอันนั้นใช่ม
1: ั้ยอันนี้ครับ
0: ก็คืออยู่ในแกนอันนี้กระดูกก็คือเป็นภาพนี้อย่างนี้เลย
1: ครับเพราะนั้นถ้า
0: โอ้กันตะของจริงเลยอ่ะ
1: ถ้าจะเห็นนะฮะเราก็จะใช้ลักษณะโลหะแท่งพวกเนี้ยนะฮะ
0: ครับ
1: ทางการแพทย์เราเรียกว่าเนลเหมือนตะปูอ่ะนะฮะก็คือเป็นแกนดาม
0: ครับ
1: ใส่เข้าไป

0: ในโพรงก็จะต้องใช้กับกระดูกซึ่งสมมุติว่าอันนี้ฮะอันนี้เป็นกระดูกเทียม
1: ครับ
0: กระดูกเทียมนะครับที่เราใช้ในการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ในการซ้อมทำผ่าตัดนะครับอันนี้คือกระดูกต้นขาเหมือนกับอันนี้ครับเป็นข้างขวาเหมือนกันเลยนะฮะสังเกตดูนะครับเวลาที่เราทำสมมุติว่าเป็นลายที่เรา
1: ทำเป็นเบ้าสะโพก
0: อันนี้เป็นหัวสะโพกฮะหัวสะโพกคือตรงนี
1: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีเบ้าม
1: ีรูปตามนี้เป๊ะเลยครับ
0: ใช่ครับเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะลองเทียบกันดูทีนี้เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปบริเวณตรงนี้นะ
1: ฮะ
0: ก็จะเชื่อมต่อเข้าไปกับโพรงกระดูกข้างในเราก็ทำการขยายโพรงให้มันได้ตามขนาดนะครับที่เราต้องการที่เหมาะสมแล้วเราก็เวลาทำเราก็พยายามจัดกระดูกไอ้เนี่ยจัดจากภายนอกได้สมัยก่อนอาจจะต้องเปิดเข้าไปใช่ไหมฮะจับกระดูกเข้ามาชนกันปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับทำให้เราจัดโพรงกระดูกส่วนต้นกับส่วนปลายให้มันอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเปิดแผลเนี่ยสามารถทำได้นะครับ
1: สุดยอด
0: แล้วก็ใส่ลักษณะเหมือนกับเป็นลวดนำทางแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้โลหะนะฮะแต่โลหะที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีรูด้วยนะฮะอันเนี้ยเป็นแบบที่ไม่มีรูนะฮะก็จะใส่ตามไอ้ตัววายเนี่ยเข้าไปก็คือนำทางเข้าไปจนกระทั่งมันเชื่อมส่วนต้นกับส่วนปลายเข้าด้วยกันกรณีที่ไม่มีนะฮะแบบเนี้ยแบบนี้เป็นโลหะตันไม่กลวงนะฮะคุณก็จะเห็นว่าปลายเนี่ยมันจะมีลักษณะมนใช่ไหมฮะมีความคล้ายๆเหมือนเป็นมุมเกิดขึ้นเพื่อเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยใช้มุมตรงเนี้ยในการหมุนเพื่อที่จะหาทิศทางแล้วเราก็จัดกระดูกแล้วก็ใส่นะฮะเพราะนั้นก็จะมีแกนเหล่านี้ดามอยู่ข้างในรูพวกนี้ก็จะไว้ใส่สกรูเพื่อที่จะทำการล็อกคล้ายๆเนี้ยครับแต่นี้เป็นต้นขามีความแข็งแรงพอที่จะให้คนไข้ลงน้ำหนักได้ระดับ
1: อันนี้คือทางด้านขวาอย่างเดียวทีนี้มาดูทั้งสะโพกที่บอกว่าทางเชิงกรานหักด้วย
0: ทางด้านซ้ายเนี่ยตัวเบ้าสะโพกเนี่ยเคยแตกมา
1: ครับผมโอ้ร้อยเป็น
0: อันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดแล้ว
1: ครับ
0: ที่เห็นเป็นลักษณะโลหะประเภทนี้ก็คือเป็นแผ่นครับเป็นแผ่นนะฮะก็คือเป็นเพลทแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: คล้ายๆกันนะครับมีรูนะครับแต่ว่าแผ่นพวกนี้คุณจะเห็นว่ามันมีรอยเว้าระหว่างรูซึ่งช่วยในการที่จะดัดให้มันเข้ารูปก็จะเห็นว่ากระดูกเชิงกรานตรงบริเวณสะโพกเนี่ยมันมีส่วนโค้งมน
1: ครับครับ
0: มันไม่ได้เป็นตรงๆนะครับ
1: เพราะฉะนั้นสามารถดัดให้เว้าได้อีก
0: ครับถ้าสมมุติว่าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยค่อนข้างหนานะฮะจะดัดเนี่ยให้มันเข้ารูปคดเคี้ยวเนี่ยได้ค่อนข้างยาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นโลหะพวกนี้ก็มีคุณสมบัติมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามที่ที่เราไปใช้งาน
1: เหมาะกับที่ที่เราใช้งาน
0: เพราะนั้นในกรณีเนี้ยนะครับของเบ้าสะโพกคุณอมรเนี่ย2แผ่นเน
1: ี้ย
0: 2แผ่นเนี้ยดามด้านหลัง
1: ครับ
0: ดามด้านหลังนะครับส่วนอันเนี้ยดามด้านหน้าเพราะเบ้าเค้าแตก
1: ไอ้ที่เป็นเส้นๆนี่คือตัวน็อตอย่างเงี้ยอันนี้ใช่มั้ย
0: อันนี้คือสกรูที่
1: สกรูนี้ใช่มั้ย
0: ครับซึ่งลักษณะของโลหะดามครับไม่ว่าจะเป็นแกนหรือเป็นแผ่นก็ตามเนี่ยนะครับขนาดก็ดีความหนาก็ดีก็แปรผันไปตามโครงสร้างที่เราจะยึดนะฮะโลหะบางประเภทยกตัวอย่างเงี้ยครับคุณจะเห็นว่ามันมีรูปลักษณ์ที่สร้างมาแล้วนะฮะไม่ใช่เรียบ
1: ๆครับ
0: นะฮะพวกนี้ก็อันนี้เป็นของกระดูกต้นขาแต่เป็นส่วนที่ใกล้เข่าส่วนปลายใกล้เข่าซึ่งเขาดีไซน์เนี่ยเข้าตามรูปลักษณ์มาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยพอดีเป๊ะเลย
0: จะเห็นว่ามันค่อนข้างเข้ารูปลักษณ์นะครับโอกาสที่จะต้องไปดัดไปบิดเนี่ยน้อยลงนะฮะแต่ปัจจุบันโลหะพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เรายังนำเข้าอยู่แล้วก็การดีไซน์เนี่ยเป็นไปตามโครงสร้างของ
1: ต่างประเทศ
0: ของชาติตะวันตกเป็นหลักนะครับในปัจจุบันหลายบริษัททางตะวันตกเนี่ยก็เอาโครงสร้างของชาวเอเชียเนี่ยไปทำเป็นรูปลักษณ์เป็นต้นแบบนะฮะก็เป็นไซส์ซึ่งมันสลิมขึ้นมันเล็กลงอะไรเงี้ยนะครับ
1: เมืองไทยยังทำไม่ได้อะครับ
0: ในบ้านเราเนี่ยมีหน่วยงานหลายอันนะครับจริงๆในศิริราชเราเนี่ยก็ร่วมมือกับองค์กรนะครับบางองค์กรทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะครับ อยู่ในขั้นที่เรากำลังจะผลิตนะฮะเราเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ก็คือเป็นต้นแบบนะฮะโดยใช้โครงสร้างของคนบ้านเราเองนะฮะ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันอยู่นะครับในการที่จะผลิตพวกเนี้ยแต่ว่ากว่าจะออกมาให้ใช้กันได้เนี่ยมันจะมีกลไกหรือมีปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยของผู้ผลิตปัจจัยทางการตลาดและอื่นๆอีกซึ่งพวกนี้ก็อาจจะต้องยังใช้เวลาอยู่นะครับ
2: ฟังแบบนี้แล้วชักอยากรู้แล้วสิครับว่าคนไข้จะกลับมาเดินได้ปกติเหมือนเดิมหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับจากคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุในขณะที่ตนเองไม่ได้คาดเข็มขัดทำให้กระดูกหักในร่างกายหลายส่วน ไปฟังกันครับว่าคนไข้จะมีความกังวลใจเรื่องอะไรกัน
1: มีคุณหมอมาอยู่ตรงนี้แล้วครับมีอะไรสงสัยไหมครับหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรตัวเองไหมครับ
3: อยากทราบว่าเราจะเดินได้ปกติหรือเปล่า
1: โ
0: ดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่มีการบาดเจ็บนะครับหลายตำแหน่งเนี่ยนะครับหลักการในปัจจุบันที่จะดูแลรักษาคนไข้เนี่ยอันแรกก็คือว่าเราจะต้องรักษาชีวิตคนไข้ก่อนนะครับเพราะเรามีปัญหาเรามีภาระหลายอย่างที่ต้องทำในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นในกรณีคนไข้บาดเจ็บเนี่ยอันแรกเลยคือรักษาชีวิตอันที่สองคือถ้าเรารักษาชีวิตคนไข้ได้เนี่ยเราก็ทำการรักษาอวัยวะหรือแขนขาเขาให้คงอยู่นะครับถัดไปก็คือทำการรักษาฟังก์ชันหรือก็คือหน้าที่การทำงานของอวัยวะและแขนขาที่เราได้รักษาเอาไว
1: ้
0: สุดท้ายถึงจะเป็นเรื่องความสวยงามทีนี้ในรายของคุณอมรเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราพ้นขั้นของการรักษาชีวิตมาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแลอยู่ใน ICU อะไรต่างๆนะครับพ้นตรงนั้นมาแล้วการรักษาอวัยวะหรือแขนขาในกรณีเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องกระดูกหักหลายตำแหน่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ได้คุยกับตัวคุณอมรเองว่าคุณอมรเขารู้เรื่องนะครับในวันที่เราเจอครั้งแรกกับญาติก็คือสามีเขาเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเรียนเขาว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นหลายที
1: ่
0: นะครับเราจะทำการรักษาเนี่ยไล่เรียงตามความสำคัญตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับ
1: คุณอมรก็ได้รักษาวิธีการนั้นคือใช้เหล็กดามนะครับ
0: ใช้เป็นโลหะ
1: ข้างโน้นแล้วอันนี้ครับ
0: พอถัดจากข้างโน้นเนี่ยเราก็ย้ายมาทำข้างนี้นะครับเพราะว่าข้างนี้สะโพกที่คุณอมรบอกว่าต้องชันขาอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวสะโพกเนี่ยลักษณะข้อมันก็จะเป็นเบ้าแล้วมีหัวกระดูกนะฮะ
1: เป็นล็อกแบบนี
0: ้กรณีเนี้ยสะโพกเนี่ยหลุดคือหมายถึงตัวเบ้าเนี่ยเขาแตกนะคร
1: ับ แล้วก็เบ้าที่คุมกระดูกขาแล้วเนี่ยแตก
0: แล้วก็ตัวหัวกระดูกเนี่ยเขาเคลื่อนหลุดออกไปด้านหลัง
1: หลุดออกมาอีก
0: นะฮะแล้วตัวผนังของเบ้าเนี่ยนะฮะขอบเบ้าเนี่ยมันหมุนแล้วก็ไปขวางทำให้ตัวหัวกระดูกเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงเข้าไปในเบ้าได้ก็คือหุบมันหลุดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะอยู่ในท่าที่ต้องชันเข่าอยู่เพราะว่ามันอยู่ในท่าที่หลุดอย่างนั้นกรณีเนี้ยส่วนใหญ่เราก็ต้องผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะเอาตัวที่ขวางออกแล้วก็เอาหัวกระดูกเนี่ยเข้าไปในเบ้าแล้วก็ทำการดามเบ้าที่ชำรุดก็คือแตกทีนี้ในการทำเบ้าเนี่ยฮะนิยมทำในท่านอนตะแคงกรณีถ้ามันหลุดไปข้างหลังนะครับ
1: หรือ
0: นอนคว่ำตะแคงหรือคว่ำเพราะนั้นถ้าขาข้างขวาหักเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่ จะให้คนไข้นอนตะแคงหรือนอนคว่ำลำบาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราก็เลยพิจารณาดามขาข้างขวาก่อนนะครับแล้วก็มาผ่าตัดรักษาสะโพกด้านซ้ายนะครับ
1: ทำทีละชิ้นทำทีละส่วน
0: ทำเป็นขั้นเป็นตอนฮะเรียงลำดับนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกับเขาบอกว่าในกรณีกระดูกหักเนี่ยมันจะมีข้อมืออีกเพราะนั้นข้อมือเนี่ยเบื้องต้นเราใส่เฝือกชั่วคราวไว
1: ้
0: นะครับซึ่งก็พอที่จะรักษาเบื้องต้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยลำดับความสำคัญก็จะเป็นรองไปแล้วคือในการเข้าเฝือกของรายเนี่ยนะครับเข้าเฝือกแขนเนี่ยอาจจะรบกวนการดูแลรักษาส่วนอื่นน้อยคือถ้าเราดามขาดามสะโพกนะครับเขาสามารถที่จะพลิกไปพลิกมากันแผลกดทับหรือแม้กระทั่งลุกนั่งอะไรเงี้ยพอได้นะครับมือเนี่ยแขนเนี่ยตรงข้อมือเนี่ยก็เลยถือว่าความสำคัญรองลงไปนะฮะและการผ่าตัดในหลายตำแหน่งพวกเนี้ยบางทีเราใช้เวลาเพราะนั้นคนไข้ในบางกรณีเนี่ยในภาวะเร่งด่วนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะทำทุกอย่างภายในครั้งเดียวเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเสียเลือดนะครับโดยเฉพาะผ่าเบ้าสะโพกเนี่ยนะครับมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะรัดเลือดหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องการเสียเลือดนะครับเรื่องของการผ่าตัดนานคนไข้เพิ่งได้รับการบาดเจ็บมาก็คือเราพยายามจัดเรียงนะครับเบ้าที่แตกให้มันได้รูปลักษณ์ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับทำการดามเพื่อให้เขาอยู่ในรูปทรงนั้นแล้วก็พอเวลาผ่านไปกระดูกติดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเบ้าสะโพกที่ใช้การได้อีก
1: ทีนี้ตอบคำถามเลยครับว่าสามารถกลับเป็น 100% ได้ไหมครับ
0: ต้องเรียนงี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยการบาดเจ็บในแต่ละตำแหน่งเนี่ยความรุนแรงหรือว่าลักษณะการบาดเจ็บไม่เท่ากันนะครับในจำนวนเนี้ยนะฮะถ้าคุณอมรจำได้เนี่ยวันแรกที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะเราเรียนว่ากระดูกที่หักโดยไม่เข้าข้อเช่นกระดูกต้นขาหักเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารักษาแล้วเนี่ยใช้เวลาอาจจะ 3-4 เดือนกระดูกติดไปแล้วเนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยน่าจะใกล้เคียงปกตินะครับกระดูกข้อมือเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระดูกเบ้าสะโพกเนี่ยที่แตกเนี่ยเนื่องจากแตกหลายชิ้นนะครับมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าภาวะแทรกซ้อนตามมา
1: เช่น
0: นะครับเช่นอะไรบ้างเช่น1อาจจะเกิดภาวะข้อเสื่อมได้นะคร
1: ับ ทำไมครับ
0: เพราะว่าลักษณะของผิวข้อเนี่ยมันนอกจากมีกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนด้วยเวลาที่มีการบาดเจ็บมาก่อนนะครับการหายของกระดูกอ่อนพวกนี้มันจะไม่ใช่เป็นธรรมชาติ
1: คาร์ติเลจก็จะหายไป
0: ใช่ครับ จะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับ กรณีที่ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อนนะครับแล้วก็

0: ตำแหน่งข้อเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่รับน้ำหนักเวลาที่เรายืนเดินนะฮะในแต่ละวันเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมได้อยู่แล
1: ้
0: วเวลาที่ใช้มานานๆนะครับเพราะนั้นเวลาที่เคยบาดเจ็บนะครับเคยผ่านการผ่าตัดและอื่นๆมาก่อนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตามธรรมชาติความเสื่อมมักจะมีความเสี่ยงมากกว่าโครงสร้างมันจะไม่เหมือนธรรมชาติ
1: เหมือนเดิม
0: 100% ถ้าสมมติว่ากระดูกติดแล้วถ้ากระดูกติดโดยรวมดีแล้วข้อมืออาจจะติดเร็วกว่านะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเริ่มให้คนไข้เนี่ยฝึกยืนเดินนะฮะตอนนี้คุณอมรลุกนั่งละนะฮะจากเดิมที่ต้องนอนอย่างเดียวนะฮะแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะให้เขาเริ่มฝึกยืนเดินแล้วแล้วก็ลงรถเข็นโดยจะให้ลงน้ำหนักขาข้างที่เป็นต้นขาหักซึ่งไม่ได้หักเข้าข้อเนี่ยนะฮะเป็นข้างหลักที่จะใช้ในการลงน้ำหนักนะครับต่อไปก็จะฝึกยืนเดินลงน้ำหนักพอๆกันทั้งสองขานะฮะทีนี้พอยืนเดินได้แล้วเนี่ยกระดูกติดดีแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการตามดูต
1: ่
0: อเช่นอาจจะต้องเข้ามาเช็คมาดูเอ็กซเรย์มาดูอะไรพวกนี้บ้างว่ามีปัญหาของเบ้าสะโพกนะครับหรือแม้กระทั่งหัวกระดูกที่มันเคยหลุดไปเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีการยุบตัวนะครับซึ่งพวกนี้ก็ถ้ายิ่งเวลาผ่านไปไม่เกิดโอกาสเกิดก็น้อยลงเรื่อยๆก็ลักษณะของการเดินเนี่ยหมายถึงมันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายครับมันเหมือนกับเราเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นกีฬาเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะทางหมอเองนะฮะแพทย์เองนะคนไข้สำคัญมากนะครับทีมที่มาช่วยไม่ว่าจะพยาบาลนักกายภาพบำบัดทุกคนเนี่ยเหมือนเล่นเป็นทีมนะฮะเพราะนั้นทีมจะใช่ไหมสำเร็จได้ใช่ไหมฮะก็ทุกคนต้องช่วยกัน
1: จะมีผลลัพธ์ได้ทุกคนต้องช่วยกัน
2: ค่ะ

0: ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับมีกำลังใจขึ้นไหมครับคุณอมร
1: มีค่ะ
0: มีกำลังใจว่ายังไงครับ
1: จะต้องเดินได้เพราะว่าก็จะกายภาพออกกำลังกายตามที่หมอสั่ง
0: จริงๆแล้วจะกลับเป็น 100% เลยไหมจะบอกมีปัจจัยที่อาจจะไม่ร้อยได้ถ้าอาจจะร้อยได้ก็ต้อง
1: มีปัจจัยตัวเราด้วย
0: ตอนนี้ไม่ใช่ว่าแต่ก่อนเราผมไปหาหมอก็จะพึ่งหมอโอ้ไม่หายหมอไม่เก่งเลยอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะอย่างที่อาจารย์พูดมันคือผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของชีวิตเราเป็นการรวมกันของทีมหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์เองที่สำคัญคือตัวเราเองคือคนที่ใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราด้วยนั้นแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ตระหนักแล้วว่าเราสามารถเป็นต้นเหตุของชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเราได
1: ้
0: ยกตัวอย่างคุณอมรวันนี้แสดงให้เห็นเต็มๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันนะครับเยี่ยมเลยครับสุดยอดเลยอาจารย์มีอะไรฝากให้คุณอมรไหมครับ
2: เท่าที่เราดูแลรักษาคนไข้มานะครับนะคุณอมรก็เป็นคนไข้ที่มีความตั้งใจมีความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยคนไข้เนี่ยเปรียบเสมือนนักกีฬา
0: ครับ
2: เพราะนั้นถ้านักกีฬามีกำลังใจนะครับก็มีอนาคต
0: โค้ชก็แบบ
2: นะครับเพราะนั้นคุณอมรเนี่ยก็ต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่ท้อถอย
0: ครับ
2: การบาดเจ็บหลายอย่างทุกอย่างก็คลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะนะลงมายืนเดินได้อย่างที่คนไข้ต้องการ
0: สุดยอดชีวิตกำหนดเองได
3: ้ช่วงหน้าถ้าคนที่คุณรู้จักแต่เรียกชื่อแล้วไม่ได้ยินหรือไม่หันมาไม่แน่นะครับว่าเขากำลังเสี่ยงกับโรคเกี่ยวกับหูแต่จะเป็นโรคอะไรติดตามช่วงหน้าครับคนไข้เคสต่อไปมาพบคุณหมอด้วยอาการหูตึงหูตึงที่ว่าจะเป็นเพราะวัยหรือเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีการรักษาได้ไหมไปฟังจากปากคุณหมอเลยดีกว่าครับ
4: รู้สึกว่าหูมันเสียงเวลาคุยค่อยๆไม่ได้ยินหมายถึงว่าเวลาใครพูดจะพูดแบบธรรมดาอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้ยินได้ยินแต่ว่าเสียงมันเข้าไปในหูเป็นมาคิดว่านานแล้วเพราะว่าไม่เคยสังเกตตัวเองเพราะเราอยู่กับพวกเด็กๆแต่ว่าพอกลับมาคุยที่บ้านเนี่ยเขาคุยค่อยๆก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเวลาเปิดทีวีดูก็เหมือนกันจะดูจะใช้เสียงมากกว่าคนอื่นเขา
5: คุณป้าพวงศรีอายุ
4: 68ค่ะ
5: ไม่อยากนับเลยใช่ไหม68ก็เกษียณแล้วนะฮะ
4: เกษียณแล้วค่ะ
5: วันนี้มาหาอาจารย์สรัญด้วยอาการอะไรครับ
4: รู้สึกว่าหูมันไม่ค่อยจะได้ยิน
5: ไม่ค่อยจะได้ยิน
6: ข้างเดียวหรือสองข้างคะ
4: รู้สึกข้างเล็ก

0: จะมีส่วนมากกว่าข้างนี้ค่ะ
1: ข้างซ้ายจะไม่ค่อยได้ยินมากกว่า
2: แล้วข้างขวาได้ยินดีไหมคะ
0: มันก
2: ็ได้ยินไม่ดีเหมือนกันมั้ง
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: แต่คุยอย่างนี้ได้ยินปกติใช่ไหม
0: ปกติใครได้ยิน
1: แต่ผมต้องพูดดังหน่อยไหมฮะ
0: ไม่ต้องก็คุยกันเหมือนกันคุยอย่างนี้ได้แต่ว่าพูดช้าๆบางทีได้ยินเหมือนว่าเสียงพูดแต่ว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ก็คือได้ยินไม่ชัดอะไร
0: ครับ
1: ตอนไหนฮะถ้าพูดเบาๆอย่างนี้เนาะถ้าผมพูดเบาๆเสียงต่ำๆได้ยินไหมอย่างนี้ได้ยินไหม
0: ถ้าพูดเบาๆอย่างนี
1: ้อย่างนี้ได้ยิน
0: ได้ยินแต่เสียงแต่ความไม่รู้เรื่อง
1: แต่ความรู้ผมพูดอะไรพระสวยมากเลย
0: ไม่ได้ยิน
1: ไม่ได้แหมชมยังไม่ได้ยินนี่แปลว่าคงไม่ได้ยินจริงๆแล้วล่ะเอออันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะที่อาการป้าเป็น
2: เราแบบนี้เราก็ต้องตรวจร่างกายด้วยแล้วเขาต้องสวดเพิ่มด้วยล่ะว่าไม่ได้ยินนี่มานานหรือยังครับ
0: คือว่าปกติมันเคยอยู่แต่กับเด็กเราก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนานแล้วแหละค่ะ
2: คือรู้สึกว่าได้ยินไม่ค่อยชัดมานานแล้วเนาะ
0: ค่ะ
2: โดยที่มีอุบัติเหตุอะไรป่ะครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มีเลยเป็นหวัดอะไรบ่อยๆไหมครับ
0: เป็นภูมิแพ้นะ
1: ภูมิแพ้
2: เท่านั้นเอง
1: ที่ป้าบอกว่าอยู่กับเด็กๆแล้วตอนนั้นได้ยินนี่คือทำอะไรฮะ
0: ก็มาจากว่าในห้องเรียนนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นคุณครูใช่ไหมครับเด็กเยอะแยะเด็กเสียงเจี๊ยวจ้าวดังอะไรอย่างนี้เราได้ยิน
0: เด็กป.2ถึงป.4นะที่สอนนะคะ
1: โอ้กำลังซนเลยกำลังเสียงดัง
0: ต้องอาศัยเสียงเราด้วยอะไรด้วยในห้องนะ30-40คนอย่างนี
1: ้ครับสอนมาตลอดต่อเนื่องหลายสิบปี
0: 36 ปี
2: หมายถึงว่าเด็กเสียงดังหน่อยแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการได้ยินถูกไหมคะ
0: แต่ทีนี้เราถือว่ามันเคยอะค่ะเราถือว่าเคยแล้วที่พอเกษียณแล้วเอ๊ะ
1: เป็นไงฮะ
0: เวลาลูกพูดทีลูกบอกแม่ไปอาบน้ำแล้ว
2: คือลูกเนี่ยพูดไม่ดังเหมือนกับที่เด็ก
1: ป.2 ป.4
2: นะคะ
0: แต่ว่าถ้าเราคุยกันอย่างนี้ก็โอเคนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วจริงๆเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหูเลยตึงหรือเป็นเพราะอะไรหรือว่าได้ยินเสียงเด็กมากแล้วเสียงดังนานๆมันเกี่ยวอะไร
2: จริงๆการได้ยินบกพร่องเนี่ยมันสาเหตุมันก็ได้หลายอย่างนะคร
1: ับ ผม
2: อุบัติเหตุจากยาจากหูที่มันอักเสบจากแก้วหูทะลุนะครับหรือว่าในกรณีของคุณป้าเนี่ยที่ตรวจมาเนี่ยคือเป็นลักษณะของการนำเสียงบกพร่อง
1: การนำเสียงบกพร่องแปลว่าอะไรฮะ
2: ก็คือปกติเสียงที่มันเข้ามาในหูแล้วเราเข้ามาในสมองเรารับรู้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขยายเสียงนะครับ
1: เข้ามาปุ๊บ
2: พอเสียงเข้ามาภาพเนี่ยเจอแก้วหูนะครับแก้วหูสั่นนะครับก็จะต่อแก้วหูเนี่ยจะต่อกับกระดูกหู
1: ครับซึ่งกระดูกทั้งโกลนนี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับมีกระดูกหู3ชิ้นนะครับกระดูกหูก็จะเป็นตัวสั่นนำพาเสียงเข้าไปสู่หูชั้นในนะครับซึ่งไอ้บริเวณแก้วหูที่มันต่อกับกระดูกหูเนี่ยครับในการสั่นมันเนี่ยมันจะมีกลไกช่วยในการขยายเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการจุดบกพร่องอยู่ในแก้วหูในช่องหูชั้นกลางในกระดูกหูเนี่ยมันจะทำให้การนำเสียงมันทำได้ไม่ดีแต่ในกรณีของคุณป้าเนี่ยเท่าที่ตรวจมาเนี่ยก็คือแก้วหูดีไม่มีประวัติอุบัติเหตุด้วยนะครับสิ่งที่เจอได้ค่อนข้างเยอะก็คือภาวะกระดูกงอกหูชั้นกลาง
1: กระดูกงอก
2: ครับ
1: หูชั้นกลาง
2: ซึ่งจะเกิดบริเวณกระดูกโกลน
1: ชิ้นไหนฮะ
2: กระดูกโกลนนี่จะเป็นกระดูกชิ้นเล็กที่สุดเลยฮะซึ่งมันอยู่ติดกับหูชั้นใน
1: ฮะแล้วมันงอกมากขึ้น
2: บริเวณฐานของมันเนี่ยซึ่งปกติจะเป็นกระดูกที่มันสั่นได้นะครับพอมันมีกระดูกงอกบริเวณฐานเนี่ยก็ทำให้การสั่นเนี่ยมันดูถูกยึดติดมันพอมันสั่นไม่ได้มันเลยการนำเสียงบกพร่อง
3: อาการของคุณป้าเกิดจากกระดูกงอกขนาดเล็กไปยึดฐานของกระดูกโกลนซึ่งอยู่ในหูชั้นกลางส่งผลให้หูข้างดังกล่าวได้ยินเสียงลดลงและจากการทดสอบการได้ยินเสียงหูทั้งสองข้างของคุณป้าได้ยินเสียงในระดับที่แตกต่างกัน
2: จริงๆแล้วด้วยถ้าด้วยของอายุคุณป้าเนี่ย67-68ปีมาหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะพบเรื่องของประสาทหูเสื่อ
1: ม
2: นะครับซึ่งในเรื่องของคุณป้าเนี่ยมาตรวจแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการนำเสียงบกพร่องประสาทหูเสื่อมจะน้อยหน่อย
1: อ๋อฮะ
2: ที่น้อยหน่อยอาจจะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยผมว่าน่าจะหูตึงมานานแล้วเพราะจริงๆแล้วคนเราหูจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าเนี่ยการได้ยินเสียงดังมาในชีวิตประจำวันก็มีส่วนเยอะเหมือนกันทำให้ประสาทหูมันเสื่อมเร็วเสื่อมช้า
1: ทีนี้การรักษาพอบอกกระดูกงอกฟังดูหุ้ยแล้วชิ้นเล็กด้วยรักษาไงฮะ
2: ก็จริงๆเรื่องของกระดูกงอกหูชั้นกลางก็เจอได้พอสมควรนะครับก็มีผ่ากันแทบทุกสัปดาห์ละครับสัปดาห์ละประมาณ1-2-3เคส
1: แสดงว่าเราอาจจะเป็นอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนที่คุณป้า
2: ก็ถ้าคนที่ไม่ได้สังเกตตัวเองโดยชัดเจนนะครับวันนี้กว่าจะรู้ตัวคือเรื่องอื้อเยอะมากแล้วถึงจะรู้ตัวเนี่ยครับแต่ในกรณีที่เกิดจะเป็นน้อยอยู่เราก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วครับมันเฝ้าสังเกตอาการได้เพราะตัวโรคไม่ได้เป็นอันตรายอะไร
1: เป็นได้ตั้งแต่อายุเริ่มเท่าไหร่ครับ
2: โดยทั่วไปอาการที่มันจะ

0: เริ่มมีอาการเนี่ยก็จะอายุประมาณ20ปลายๆก็จะเริ่มมีอาการ
1: แล้วโอ้เท่านั้นแล้วนะฮะ
0: ครับผมแล้วมันก็จะค่อยๆเสียการได้ยินทีละนิดทีละนิดนะ
1: แย่ลงไปเรื่อย
0: ๆใช่
1: แล้วเขาผ่ากันตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
0: ก็ต้องคนไข้ที่มีอาการพอสมควรมีการได้ยินที่แย่มากกว่า40เดซิเบลเนี่ยก็อาจจะเริ่มพิจารณาการรักษา
1: ครับ
0: ซึ่งการรักษาจริงแล้วก็มีได้2ทางเนาะไม่ผ่าตัดก็ได้ง่ายๆสุดก็คือใส่เครื่องช่วยฟังก็เหมือนกับคนสายตาสั้นก็ใส่แว่น
1: ครับ
0: พอเราหูได้ยินแย่เราก็ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่มีอุปกรณ์ติดตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องอีกวิธีนึงคือการผ่าตัดรักษาเราก็จะไปเอาบริเวณกระดูกที่มันงอกแล้วมันมีการยึดติดเนี่ยอันนั้นออก
1: เหมือนเลาะออกตัด
0: ออกเลยออกไปเลย
1: ออกไป
0: แล้วเราก็ใส่กระดูกหูเทียมเข้าไปแทน
1: อ๋อเหรอฮะเอาชิ้น
0: โกลน
1: ออกแล้วใส่โกลนเทียมเข้าไป
0: อาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมกระดูกหูเทียม
1: อีกชิ้นหนึ่งใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วการ
0: เพื่อให้การนำเสียงเนี่ยจากแก้วหูส่งผ่านกระดูกชั้นในได
1: ้ครับ
0: ใช่
1: ก็จะปกติเลย
0: ใช
1: ่ของคุณป้าใช้วิธีไหนฮะ
0: วิธีไหนครับ
1: ผ่าไหมป้าหรือใส่เครื่องช่วยฟังดี
2: คุณหมอว่าไงคะ
1: ป้าหัวร้อนนี่มาทำไมแล้วถามกลับโยนความหนักใจไปที่อาจารย์แล้วครับมาที่คุณหมอคุณหมอว่าไงครับ
0: โดยหลักเนี่ยแล้วแต่คนไข้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า
1: ครับนี่คุณหมอโยนกลับมาที่คนไข้ต่อนะครับโยนกลับมาที่คุณป้าแล
0: ้
1: ว
0: มันสามารถมันมีข้อดีข้อเสียในทั้งสองทาง
1: ครับผมยังไงบ้างฮะข้อดีข้อเสีย
0: ถ้าคนไข้เลือกการใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยมันก็หลักๆก็ไม่เจ็บตัวถูกไหม
1: ไม่ต้องผ่าเลย
0: ไม่เสี่ยงกับการดมยาสลบผ่าตัดมีแต่ข้อเสียคือมันมีอุปกรณ์ที่ต้องดูแลต้องพกพาต้องเปลี่ยนหาทุกเดือน
1: มันจะ
0: เกิดความ
1: ไม่ไหน
0: ปัจจุบันนี่เครื่องช่วยฟังก็ไม่ได้ขนาดใหญ่
1: หรอก
0: ขนาดเล็กนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่มันต้องมาอุดในรูหูใช่ไหมครับในบางคนก็อาจจะไม่สบายหูคันหูได้ง่ายๆนะครับที่หูมันระบายตัวออกได้ช้า
1: เหมือนใส่บลูทูธตลอดเวลา
0: ครับผมก็อาจจะมีข้อความรำคาญตรงนั้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกการผ่าตัดเนี่ยโอกาสผ่าตัดสำเร็จค่อนข้างสูงมาก
1: สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: โอ้ 95% นะก็มีโอกาสได้ผลค่อนข้างดีเพียงแต่ว่ามันก็เจ็บตัวเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงของการผ่าตัดเล็กน้อยเล่นเช่นอาจจะมีโอกาสเกิดการรับรสเพี้ยนได้นิดหน่อย
1: รับรสเพี้ยน
0: การรับรสเพี้ยน
1: มันไปเกี่ยวกันในหูกับลิ้นไปเกี่ยว
0: พอดีเส้นประสาทรับรสมันจะวิ่งอยู่หลังแก้วหูเนี่ยครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นในบางคนเนี่ยผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจอเส้นประสาทรับรสขวางอยู่
1: อาจจะโดน
0: ซึ่งเราต้องทางต้องเบียร์อะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายไปได้ดีขึ้นแล้วก็หายไปได้มีส่วนน้อยเนี่ยจะเป็นถาวร
1: กินข้าวอร่อยน้อยลงบ้างตอนทุกวันนี้อยู่บ้านเนี่ยมีปัญหาไหมคุยกับลูกกับ
2: ก็เนี่ยลูกชายก็บอกคุณแม่ไปหาคุณหมอหูแน
1: ่แล้วพอจะผ่านี่ปรึกษาคนทางบ้านยังครับ
2: ลูกชายก็สนับสนุนแม่ไปจัดการเนี่ย
1: ทีนี้การเตรียมตัวการผ่าตัดต้องตรวจต้องอะไรก่อนไหมครับในวันนี
0: ้หลักๆก็เตรียมคนไข้ตามมาตรฐานที่จะดมยาสลบผ่าตัดนะครับส่วนเรื่องของช่องหูแก้วหูเนี่ยดูทั่วไปแล้วก็ตรวจพื้นฐานนะว่าไม่มีการอักเสบอะไรอยู่เพราะถ้าเกิดมันมีช่องหูอักเสบอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องรักษาอักเสบก่อน
1: งั้นวันนี้ก็ตรวจช่องหูก
0: ่อนแก้วหูกันนะ
1: แก้วหู
0: เดี๋ยวเชิญครับคุณครับ

0: สรุปว่าโดยรวมเมื่อกี้ตรวจไปเป็นไงครับ
1: ก็เป็นแก้วหูปกติดีครับ
0: ดีนะฮะทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้าง
0: พร้อมผ่าตัด
1: พร้อมไหมครับ
0: กายพร้อม
2: ไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมคะ
1: ขา
2: ถามคนบอกว่า
1: ไม่มันจะมีแผลที่หน้าติ่งหูเล็กๆแค่นั้นเองค่ะเพราะแผลส่วนใหญ่ในรูหูมองไม่เห็นค่ะ
2: อย่างอื่นที่ว่ามันต่อไปภายหน้านะคะหมายถึงว่ามันจะยิ่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือ
2: มันยิ่งแย่ลงจะเป็นอักเสบอะไรนะมัน
1: อ๋อไอ้เรื่องอักเสบไม่มีเหรอครับแต่ว่าถามว่าในอนาคตการได้ยินจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนรวมถึงผมด้วยนะฮะวันที่ผ่านวันคืนที่ผ่านไปการได้ยินก็มีโอกาสจะลดลงได้ตามวัยนะครับผมแต่ถ้าเกิดในแง่ของโรคเนี่ยพอรักษาปุ๊บจะได้ยินดีขึ้นเลยครับ
0: ผ่าแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสังเกตอาการ
1: ก็คือ1คืนนะครับ
0: 1คืน
1: เพื่อให้การเรียนรู้สามันดีขึ้น
0: ครับกลับไปปุ๊บจะต้องระวังอะไรกับข้างที่ผ่าตัดไปต้องดูแลไงฮะ
1: โดยทั่วไปหลังผ่าตัดมันจะมีผ้าอยู่ในหูครับประมาณสัปดาห์นึงก็เหมือนหลักการทั่วไปครับไม่ให้น้ำเข้าหูแล้วมีแผลข้างหน้านิดหน่อยพอหลัง1อาทิตย์เอาผ้าในหูออกคนแค่ก็จะรู้สึกถึงการได้ยินที่ดีขึ้นชัดเจนครับ
0: วันนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินว่ามันมีกระดูกหูงอกและทำให้การได้ยินของเราลดลงนะครับเราเข้าใจแต่ว่าพอสูงวัยไปปุ๊บประสาทหูเสื่อมก็จะหูตึงอะไรเงี้ยนี่มันเป็นตั้งแต่หนุ่มสาวไอ้กระดูกงอกเนี่ยเราสังเกตยังไงครับว่าเราอาจจะมีกระดูกงอกอยู่โดยเราอาจจะไม่รู้ตัวสังเกตอาการตัวเองได้ไหมครับ
1: สังเกตอาการด้วยตัวเองเนี่ยหลักๆมันก็ต้องอาศัยคนรอบข้างครับ
0: ค
1: นรอบข้างไม่จะบอกเราได้ว่าเอ๊ะทำไมเรียกแล้วไม่ค่อยหันหรือว่าคุยกันต้องใช้เสียงดังมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนรอบข้างก็จะบอกได้เพราะว่าคนกลุ่มนี้หรือไปมักจะพูดเบาลงกว่าธรรมดา
0: พูดเบาลงทำไมครับ
1: เพราะปกติถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีการนำเสียงบกพร่องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนะครับซึ่งรวมทั้งโรค กระดูกงอกหรือว่าสาเหตุอื่นๆด้วยเนี่ยจะพูดเบาลงเพราะว่าเสียงมันจะก้องอยู่ในศีรษะมากขึ้นคือเดี๋ยวเวลาคนเราพูดเนี่ยเราจะพูดให้ตัวเองได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ที่มีประสาทหูเสื่อมกลุ่มนี้จะพูดดังมากแต่ถ้าเกิดเป็นการเสียงได้ยินแบบการนำเสียงบกพร่องแบบคุณป้าเนี่ยนะครับ
0: กระดูกงอก
1: พอการนำเสียงบกพร่องเนี่ยเสียงมันจะก้องในตัวเอง
0: พูดนิดเดียว
1: พอเราพูดเบาเนี่ยเสียงมันจะกังวานในศีรษะแล้วคนไข้กลุ่มนี้จะพูดค่อนข้างเบา
0: หนึ่งทำไมพูดเบาจังพูดดังหน่อยสองคือเรียกทำไมไม่หัน
1: ซึ่งไอ้เรียกไม่หันเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งเรื่องของประสาทหูหรือว่าการนำเสียงบกพร่องใช่ไหม
0: ก็มาประกอบกันแต่ถ้ามีใครทักเราแบบนี้บ่อยๆขึ้นตรวจไหมฮะครับแล้วก็สามารถจะผ่าตัดได้รักษาได
1: ้สามารถผ่าตัดรักษาได้ครับใช่
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้ความรู้กับเราว่ามันก็มีโรคมีอาการอะไรแบบนี้กับหูของเราได้เพิ่มเติมกระดูกหูงอกหูใครไปคิดว่าจะมีมันไปงอกได้ตรงไหนยังไงนะฮะก็เป็นไปได้ขอบคุณคุณป้าคุณศิษย์ด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ใครที่มีอาการปวดข้อมือบ่อยๆพลาดไม่ได้ช่วงหน้าครับเคสสุดท้ายของห้องตรวจวันนี้ใครก็ตามที่ใช้มือหนักๆบ่อยๆแล้วมีอาการปวดไม่หายสักทีจะเป็นเพราะอะไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
1: ดีปวดข้อมือมากเลยค่ะเป็นมาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วจนแบบว่าก็ทานยาแก้ปวดบ้างแต่ก็ไม่หายรู้สึกปวดแล้วแบบยกอะไรไม่ได้เลยมันตึงตึงแบบเวลาเราหยิบของเนี่ยแบบรู้สึกแบบมันคอนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดสะดุ้งเจ็บมันก็ไม่ได้เจ็บทีพอ2อาทิตย์มาเนี่ยรู้สึกมันเวลาเราหยิบของปุ๊บเนี่ยมันจะแป๊บเลยแล้วนอนกลางคืนเนี่ยมันจะปวดนื้อตลอด
2: วันนี้คุณธนภัทรมาหาอาจารย์วิทยาเชษฐ์เพราะอะไรครับมีอาการอะไรคร
1: ับ คือจะเจ็บข้อมือค่ะรู้สึกเจ็บมากเลยช่วงนี้
2: เจ็บข้อมือตรงนี้อุ้ยดูเหมือนบวมๆใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับใช่ครับมีบวมตรงนี้ด้วย
2: แต่ดูบวมช่วงนี้เจ็บเจ็บนี่เจ็บแบบไหนยังไงฮะ
1: คือมันเหมือนแบบแผลเลยค่ะเวลานิ้วเนี้ยมันกดไม่ได้แบบมันจะเกร็งไม่ได้เลยถ้าเรารู้สึกแบบอย่างเงี้ยมันจะสะดุ้งเลยมันจะเสียบขึ้นใหม่เลยอ
3: ่
1: ะ
3: แล้วมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับ
1: สองอาทิตย์แล้วอาจารย์
3: ไปโดนอะไรมาหรือเปล่า
1: ไม่ได้โดนเลยค่ะพอดีแบบรู้สึกอะรู้สึกตอนแรกรู้สึกเจ็บไม่มากพอมา 2-3 วันเนี้ยแล้วเอ๊ะเราบิดผ้าไม่ได้เลย
2: อ๋อ
1: ใช่แบบเรา
2: คือบิดปุ๊บขยับนี้ปุ๊บนี
1: ่เจ็บมากเลย
2: แป๊บมาเลยแล้วมันแป๊บไปถึงไหนฮะแป๊บไปไกลไหมฮะ
1: ขึ้นข้อศอกแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันจะล้าแขนข้างเนี้ยมันปวดแล้วมันจะล้ามากเลย
2: ครับเป็นข้างซ้าย
3: ข้างซ้าย
1: ข้างซ
3: ้
1: าย
3: ปกติก็น่าจะมีไปโดนอะไรมาบ้างนะแต่นี่ไม่มีประวัติที่จะโดนอะไร
2: โดนอะไรมาบ้างนี่จำหมายถึง
3: โดนกระแทกโดนอะไรต่ออะไรทีนี้กรณีแบบนี้อาจจะมีคล้ายๆมีการใช้งานที
2: ่
3: เยอะเกินไป
2: ครับทำงานอะไรครับ
1: อ๋อคือนั่งพิมพ์งานนะคะ
2: พิมพ์งาน
1: เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ค่ะ
2: งั้นพิมพ์ตลอดทั้งวันงี้เหรอฮะ
1: ทั้งวัน
2: มาถึงปุ๊บเข้างานก็พิมพ์
1: คร
2: ับเที่ยงกินข้าวพอบ่ายมาพิมพ์อีกแล้ว
1: ต้องคีย์พวกคะแนนอะไรพวกนี
2: ้ตลอดเลยไหมฮะ
1: ตลอดค่ะ
2: ทุกวันทำ
3: ดูงานก็ไม่น่าจะหนัก
2: ก็พิมพ์เฉยๆนะแล้วถ้าวางถูกต้องก็ไม่น่าจะปวดข้อมือไม่น่าจะแปรบใช่ไหมอาจารย
3: ์น่าจะมีงานบ้านเสริมด้วยละมั้ง
1: ก็ทำด้วยก็ทำด้วยทำด้วย
3: ทำอะไร
2: จังหวะบิดผ้าอะไรเงี้ย
1: แม่ก็เก็บกวาดเช็ดถูอะไรทำเงี้ยตอนนี้มันจับอะไรไม่ได้แล้ว
3: งานแม่บ้านนะ
1: แม่บ้านคือเรียกว่าเช้าขึ้นมาเริ่มทำงานนี่8ชั่วโมงก็ต้องอยู่ในลักษณะนี้ค่ะ
2: แต่นี่จะเป็นเพราะงานที่ทำต้องพิมพ์ตลอดเวลาหรือว่าการทำงานบ้านที่ทำให้ปวดเงี้ย
3: คือคนที่พิมพ์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนส่วนใหญ่ที่เราเจอก็เจอในพวกแม่บ้านเป็นส่วนใหญ
2: ่
3: ผู้ชายไม่ค่อยเป็น
2: การปวดตรงข้อมือที่บอกปวดแปรบเนี่ย
3: ส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงที่ทำงานบ้าน
1: ตอนนี้ลักษณะการแบบยกของละครอย่างเงี้ยไม่ได้
3: คือ
1: เรายกถ้วยชามข้าวหรือแบบเนี้ย
3: เป็นงานบ้าน
1: แบบเนี้ยแบบคอนอย่างเงี้ยเราไม่ได้
3: เป็นการใช้งานและลักษณะแบบยกแบบนี้
1: หยิบอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเจ็บตรงนี้มาก
3: เมื่อไหร่ที่ใช้นิ้วโป้งจิกลงไปก็ไม่เป็นก็จะเจ็บตรงนี้
2: จะเจ็บ
3: แต่เมื่อไหร่ใช้แบบนี้นะครับไม่ใช้นิ้วโป้งลองดูนะครับไม่ใช้นิ้วโป้งลองเจ็บนะ
1: ไม่เจ็บลองเงี้ยไม่ได้เลย
3: ถ้าหิ้วก็ไม่ได้ใช้นิ้วโป้งนะงานหิ้ว
1: ใช่มันจะ
3: หิ้วเนี่ยก็จะใช้แค่พอ4นิ้วนิ้วโป้งไม่ได้ใช้ก็จะไม่เจ็บ
2: ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้นิ้วโป้งรับน้ำหนักหรือไปกดอะไรแบบนี้จะเจ็บ
3: คิดว่าน่าจะเป็นอาการที่มีเอ็นอักเสบบริเวณข้อมือ ถ้าปวดตรงนี้แล้วเป็นผู้หญิงนะครับทำงานบ้านด้วยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเจ็บตรงข้อมือคนไข้จะบอกปวดตรงนี้ตอนนี้ถ้าชี้ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นตรงนี้อักเสบ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ตรงนั้น
3: ตรงนี้วิธีตรวจง่ายมากเลยก
2: ็ให้ทำไงฮะ
3: ให้ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะนะครับถ้าอย่างนี้ไม่เจ็บใช่ไหม
1: ไม่เจ็บค
3: ่
1: ะ
3: พอให้กำนิ้วโป้งไปนะครับลองทำเนี่ยลองกำนิ้วโป้งกำลงไปในมือครับแล้วพอเราละอย่างนี้ยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับพอเราบิดแบบนี้นะครับบิดพอบิดเนี่ย
2: ออก
3: บางคนหมอทำแรงไปเจ็บร้องไห้เลยนี่ผมไม่ทำผมทำแค่นี้พออ
2: ย่างนี้เจ็บเลยใช่ไหม
3: แค่นี้ก็เจ็บแล้วนี่ผมพยายามบิดลงมานิดเดียว
2: เพราะอะไรฮะที่
3: เพราะว่านี่เป็นการยืดเอ็นที่อักเสบเอ็นตรงนี้
2: แสดงว่าตรงนี้เอ็นตรงนี้อักเส
3: บ
2: แต่ที่เห็นเราปูดๆนี่เกี่ยวกับกระดูกไหมฮะ
3: อันนี้เป็น
2: บวมขึ้นมา
3: เยื่อที่บวมขึ้นมาเกิดจากการอักเสบดูข้างนี้นะครับต่างกันนะครับมองปั๊บรู้เลยว่าบวม
2: ข
3: ้
2: างนี้บวมกว่าข
3: ้
2: างนี้บวม
3: อันนี้ไม่บวมนะครับไม่บวมเห็นไหมครับ
2: แ
3: ล้วข้างนี้เนี่ยถ้ากระดกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเอ็นตรงริมรอยขึ้นมา
2: อ๋อใช่ตรงนี้นะฮะ
3: เนี่ยเอ็นนี่ขึ้นมา
2: ชัดเลยนะ
3: ชัดเลยนะครับอันนี้คือเป็นเอ็นที่เราใช้ในการกระดกบนแม่มือนะครับทีนี้พอเวลาอักเสบนะครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ชูขึ้นมาจะเห็นตรงนี้หน่อยแต
2: ่ตรงนี้จะเพราะว่ามันบวม
3: นะครับตรงนี้มันมีปลอกหุ้มเอ็นอยู
2: ่ครับ
3: มีปลอกหุ้มเอ็นอยู่ขอโทษนะครับขอเขียนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
3: ตรงนี้จะมีปลอกหุ้มเอ็นอยู่นะครับถ้าผมวาดให้ดูนะครับก็จะเป็นปลอกหุ้มเอ็น
2: ครับ
3: ปลอกหุ้มเอ็นจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เรียกปลอกหุ้มเอ็นทีนี้ก็จะมีเอ็นมา2เส้นนะครับที่มาขยับหัวแม่มือเอ็นตรงนี้ลอดมาใต้ปลอกน
2: ี่
3: ปลอกนี้ก็เหมือนอุโมงค์นะครับ
2: ครับ
3: ก็จะมีเอ็น2เส้นลอดมาตรงนี
2: ้
3: อันนึงมาตรงนี้นะครับนะครับอีกอันนึงก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็จะลอดมาตรงนี้พอเวลาที่มีการใช้งานนี่หัวแม่มือมากเช่นการยกการหิ้วการหยิบจับอะไรที่ใช้หัวแม่มือแรงๆเนี่ยเอ็นตรงนี้จะมีการอักเสบพออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เยื่อหุ้มเอ็นอันเนี้ยบวมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีการบวมตรงนี้นะครับ
2: ครับ
3: นะครับ
2: บวมนี่คือบวมตรงเอ็นหรือว่าตรงปลอก
3: บวมทั้งบวมทั้งหมดนะครับบวมทั้งเอ็นที่อยู่ใต้ปลอกนี่ด้วยแล้วก็เยื่อหุ้มเอ็นที่อักเสบมากๆก็จะบวมแบบนี้ปกติก็ไม่ค่อยบวมแบบนี้แต่เคสนี้ชัดมาก
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการงอนี่ผมนี่ผมแม่มือลงมาเนี่ยเอ็นตรงนี้จะโดนยืดนะคร
2: ับ อ๋อฮะ
3: แล้วเรา
2: พอบิด
3: จับบิดลงมาอีกนิดหน่อยเขาจะเจ็บมากข
2: ึ้
3: นอันนี้เราเรียกว่าฟิงเกิลสไตล์เทสถ้าทดสอบแบบเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่ามีการอักเสบของเอ็น
2: ครับ
3: ครับ
2: แล้วถ้าเจ็บปุ๊บก็ใช่เลย
3: ใช่เลย
2: เป็นที่เอ็นตรงนี
3: ้เป็นแน่ๆ
2: อักเสบแน่นอน
3: อักเสบแน่นอน
2: คือวินิจฉัยตรงนี้ได้เลย
3: ได้เลยครับทันที
2: น่าจะ 100% เลยมั้ย
3: 100% คร
2: ับ
3: ตรงนี้นะครับต้องดูดีๆบางคนบอกเจ็บแต่มาเจ็บตรงนี
2: ้
3: แต่ถ้าเจ็บตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสื่อมในคนสูงอายุคนนี้เช่นอายุ70 80แล้วบอกเจ็บตรงนี้นะครับทำแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยอาจจะแปลผลผิดไม่ได้เจ็บตรงนี้แต่มาเจ็บตรงนี้แทนโคนนิ้วคนแม่มือ
2: คือนั่นคือข้อเสื่อม
3: ตรงนี้จะมีข้อนี้ตรงนี้จะเป็นข้อเสื่อมตรงนี้ได้ห่างกันนิดหน่อย
2: แสดงว่าอันนี้เป็นข้างซ้ายแต่ข้างขวายังไม่มีอาการก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ต้องมาหาต่อไปอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
3: ครับมีความเสี่ยงแต่ระวังว่าจะไม่เป็น ถ้าบอกว่าเป็นคนไข้จะใจเสีย
2: เหมือนเราขู่ไว้ก่อน แต่ก็ถ้าจากการใช้งานหรือท่านผู้ชมคุณแม่บ้านที่ทำงานบ้านก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทั้งสองข้าง
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้รักษายังไงฮะ
3: การรักษาก็มี2แบบแบบแรกเราก็ให้ยารับ
2: ครับ
3: แล้วก็ให
2: ้แก้อักเสบเนี่ย
3: แหละยาแก้อักเสบทานแล้วก็อาจจะใช้เฝือกอ่อนพยุงข้อมือไว้ไม่ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือเยอะ
2: ครับมันล็อกเอาไว้
3: ล็อกเอาไว้ไม่ให้ใช้เยอะ
2: ครับ
3: แต่ว่าคนไข้แบบเนี้ยถ้าเราไปล็อกเขาก็จะทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ต้องลางานเป็น
2: หลักนานแค่ไหนครับ
3: เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีรวบรัดแล้วก็ฉีดยาเลยให้หายอักเสบโดยเร็วแต่ว่าฉีดยาแล้วถ้าไม่หายนะครับก็อาจจะไปผ่าตัดคือผมคิดว่าไม่มีใครชอบผ่าตัดแล้วใช้เป็นวิธีสุดท้าย
2: ครับก็คือรับประทานยาฉีดยากับผ่าตัด
3: ผ่าตัด
2: นี่ต้องเข้าไปทำอะไรกับเส้นเอ็น
3: ผ่าตัดเราก็จะเข้าไปกรีดอันนี้ออกนะแล้วก็จะลงมีดตรงนี้นิดนึงประมาณสักสองเซนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปกรีดปลอกคุ้มเอ็นอันนี
2: ้ครับ
3: ให้มันขาดออกจากกันก็เป็นการขยายให้เอ็นที่โดนหุ้มอยู่เนี่ยนะครับเอ็นที่บวมอยู่เนี่ยมันไม่โดนรัดมากนะครับพอเราคลายออกอาการอักเสบก็จะลดลง
2: แล้วพอกรีดเสร็จพอหายต้องมาเอาทำให้ปลอกมันกลับมาคืนสู่สภาพเดิมรัดเหมือนเดิมไหม
3: มันจะหายมันเอง
2: หรือมัน
3: แล้วคือเราคลายมันไปแล้วเนี่ยก็จะหายในลักษณะที่หลวมขึ้น
2: อ
3: ๋
2: อ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าเราใช้ฉีดยาไปก่อนดีกว่านะ
2: ฉีดยาดีกว่านะ
1: ดีกว่า

0: ฉีดไปแล้วนี่ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นหรือว่าจะหายปวด
1: ก็โดยมากก็สองสามวันก็จะดีขึ้น
0: สองสามวันนั่นเอง
1: ตอนนี้ยาสเตียรอยด์ก็จะออกฤทธิ
0: ์ครับ
1: วันสองวันก็รู้สึกอาการเสพลดลงก็จะหายเจ็บตอนนี้มีฤทธิ์ยาชาอยู่ด้วยคนไข้จะรู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้หายแล้วอะไรเงี้ยดูนะนี่ฉีดไปแล้วประมาณครึ่งนาทีเนี่ยพอเราทำเนี่ยบางทีคนไข้บอกโอ้ยหายแล้วจริงๆยังนะฮะมันนี่เป็นฤทธิ์ยาชา
0: เจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บแล้ว
0: ยาชาอยู่ตรงไหนฮะ
1: ผสมอยู่ใน
0: สเตียรอยด์บาง
1: ท
0: ี
1: ครับใช
0: ่โอ้โห
1: ดูว่าหายยังไม่หายนะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นต้องพักมือก่อนแต่วันนี้ผมจะให้ยารับทานด้วยนะครับเป็นยาแก้อักเสบนะครับ
0: แต่โดยพฤติกรรมที่เราไม่หายปวดสักทีปวดต่อเนื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังทำงานบ้านอยู่ต่อเนื่องมันก็ยังต้อง
1: ใช่ครับ
0: อักเสบต่อไปใช่ไหม
1: คร
0: ับทีนี้สมมุติว่าถ้าไม่มาหาหมอเราก็ยังไม่หยุดทำงานทำไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เหมือนคุณนันทพัฒน์มาวันนี้ฉีดยาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะไปถึงขั้นไหนจะแย่ไป
1: คือถ้าเป็นมานานๆเช่นเป็นมา6เดือนอะไรเงี้ยนะครับ
0: โอ้มีคนเป็นมานาน
1: เป็นมานานแล้วก็บางคนเนี่ยไปฉีดยามาหลายครั้งแล
0: ้
1: วฉีดมาครั้งที่1ไม่หายแล้วก็มาฉีดครั้งที่2
0: ครับ
1: นะครับบางคนก็ขอฉีดถึงขั้นที่3แต่โดยมากเนี่ยขั้นที่2เราฉีดแล้วกลัวละเพราะฉีดหลายครั้งเอ็นจะเปื่อยจะมีเอ็นขาดได้เพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดเพียงครั้งเดียวนะครับพอครั้งต่อไปถ้าไม่หายจริงก็ผ่าตัดแล้วเพราะผ่าตัดนี่ได้ผลดีเรียกว่าจะแทบจะ 100% อยู่นะครับแต่ว่าผ่าตัดเนี่ยเป็นคนสิ่งที่คนไม่ชอบเพราะว่ามีแผลแล้วก็ต้องพักงานนาน
0: ทีถ้าเราจะป้องกันตัวเองก่อนหน้านั้นนะครับที่จะไม่ต้องมาหาคุณหมออย่างที่คุณนันทพัฒน์ทำงานอยู่งานบ้านก็ต้องทำงานประจำก็ต้องมีเนี่ยเราจะดูแลเส้นเอ็นของเราไงให้มันไม่มีปัญหาแบบนี
1: ้คือก็หลีกเลี่ยงงานที่ใช้นิ้วแม่มือมากๆนะที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบคือลักษณะของการยกแฟ้มเนี่ยนะอย่างถ้าทำงานอันนี้เขาทำงานด้านการศึกษา
0: ครับผม
1: ก็จะมีเรื่องยกแฟ้มเวลายกเนี่ยบางทีเรายกที
0: แล้วก็พอยกปุ๊บนิ้วนี้ก็
1: ขอให้ใช้สองมือรวบแล้วก็สอดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ประคองไว้เบาๆเท่านั้นเองก็จะช่วยได
0: ้ดีกว่าเพราะบางทีเราด้วยความเคยชินใช่ไหมยกหนักๆกองใหญ่ๆก็ยกมาอย่างนี้เลยงั้นน้อยๆหลายๆเที่ยวดีกว่าใช่ไหมประคอง
1: ใช่ครับ
0: เส้นเอ็นของเรา
1: ไม่ให้มันอักเสบมาก
0: งั้นก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตอาจารย์มากนะครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณนันทพัฒน์นะครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมอที่รักษาโรคต่างๆมากมายเช่นหมอเม็ดหมอออโถและหมอ ENT เป็นต้นเริ่มจากหมอเม็ดหรือว่า medicine ซึ่งในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกหมอชนิดนี้ว่าหมออายุรกรรมนั่นแหละทุกคนคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะเป็นหมอที่ตามหาโรคต่างๆตลอดเวลาแล้วหมอชนิดนี้จะพยายามรักษาโรคพวกนี้ด้วยยามากบ่งมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะไม่ผ่าตัดเท่าไหร่นะทุกคนคือเขาจะใช้วิธีการรักษาแบบอื่นเช่นการส่องกล้องเป็นต้นคือส่วนใหญ่ที่ทำงานจะเป็นห้องตรวจผู้ป่วยทั้งนอกและในด้วยกันเพราะฉะนั้นคนไข้หลายคนเนี่ยก็จะเจอหมอประเภทนี้ด้วยความที่ความตั้งใจของเขาก็คือการตรวจหาโรคให้เจอคืองานอายุรกรรมเนี่ยคือการตรวจร่างกายเพื่อดึงข้อมูลออกมาให้มากที่สุดคือต้องตั้งคำถามด้วยการสำรวจอาการต่างๆและทรงตรวจเพื่อยืนยันเช่นการทำเอ็กซเรย์เพื่อได้คำวินิจฉัยที่ถูกต้องอันที่สองคือการเป็นหมอยานะทุกคนแต่หากเขาใช้ยาไม่ได้ก็คงจะต้องใช้วิธีอื่นต่อด้วยหมออาโถนะทุกคนคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ถนัดการรักษากระดูกหรือว่าข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการกระดูกหักหรือข้อเคล็ดก็แล้วแต่รวมถึงกล้ามเนื้อฉีกขาดและกระดูกเส้นหลังเสื่อมด้วยนะเดี๋ยวนะพี่คำว่ากระดูกเส้นหลังคืออะไรขออนุญาตเลยนะฝรั่งพลาดกันได้ดังนั้นขออนุญาตแก้คำพูดเป็นคำว่ากระดูกสันหลังนี่แหละคือปกติเนี่ยเขามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพรายอื่นและมักจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการต่อด้วยหมอชนิดสุดท้ายนะทุกคนก็คือหมอเอ็นนั่นแหละแล้วใครที่คิดว่าพี่พูดถึงหมอที่มาอินเทอร์เทนคุณเนี่ยต้องหยุดยั้งด่วนภาพของหมอที่ขับรถเบนซ์มารับคุณที่บ้านลอยมาเลยคือคำว่าหมอเอ็นเธอจ๋าคือตัว ENT นั่นแหละซึ่งย่อมาจากคำว่า ear nose and throat คือหน้าที่ของหมอชนิดนี้คือการดูแลความปกติหรือไม่ปกติของหูคอและเสียงคุณนั่นแหละคำถามถัดไปนะทุกคนเราจะต้องเป็นโรคอะไรถึงเราจะต้องไปหาหมอ ENT คำตอบคือว่าคุณอาจจะเป็นไซนัสอักเสบ1หรือว่านอนกรนไม่หยุดอ่อนแล้วก็รวมถึงเจ็บในลำคอและต่อมไทรอยด์ด้วยนะรวมถึงโรคภูมิแพ้หูคอกับจมูกและโรคหูน้ำหนวกด้วยนะทุกคนซึ่งโรคนี้ก็คือการที่หูของคุณเนี่ยจะมีน้ำเม็ดๆไหลออกมาตลอดเวลา คือโรคตัวเนี้ยจะต้องไปหาหมอ ENT ด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นวรัตน์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะอันนี้ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนค่ะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะงั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่หวัดดีนะครับ
1: ค่ะ
0: และสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: อุ้ยอุ้ยจักรจีจักรจีจักรจีจักรจีจีพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเหนื่อยมาจี้เอวแบบนี้มันก็จั๊กจี้นะสิเนี่ยเนี่ยเอ๊ะทำไมจี้ตัวเองไม่จั๊กจี้แล้วคนอื่นจี้ล่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจั๊กจี้จั๊กจี้จี้เฮ้ยทำไมจี้ตัวเองแล้วไม่จั๊กจี้แต่โดนคนอื่นจี้แล้วรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหม
5: เนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะจั๊กจี้ตัวเองสมองของเราจึงแปลความว่าเราไม่จั๊กจี้ครับต่างจากที่เวลาคนอื่นจั๊กจี้เราคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับเวลาเราถูกจั๊กจี้นะครับเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราเดาไม่ได้ว่าเขาจะจั๊กจี้เราตรงไหนร่างกายเราเนี่ยจึงมีการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือเราจะหลีกหนีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าการถูกจั๊กจี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกหรือว่าความรู้สึกมีความสุขเราเลยแสดงออกมาเป็นการหัวเราะเส้นประสาทเราเนี่ยมีการรับสัมผัสหลายแบบนะครับมีทั้งมีร้อนเย็นเจ็บแต่เวลาเราถูกจั๊กจี้เนี่ยมันเป็นการสัมผัสที่เบามันเลยแปลความไปว่าเป็นการจั๊กจี้อะครับ
4: แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากโดนแกล้งเราสามารถฝึกฝนให้เราเป็นคนไม่บ้าจี้ได้ด้วยนะ
5: เราสามารถฝึกฝนให้แม่บ้าจี้ได้ครับถ้าเราบังคับตัวเองให้เราไม่บ้าจี้ก็คือเป็นการฝึกสมองให้เราแปลความอีกอย่างนึงเราก็อาจจะรู้สึกจั๊กจี้นะแต่เราไม่แสดงออกคือเราไม่หลบหนีเราไม่หัวเราออกมาก็เป็นได้ครับขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนครับถ้าคนอดทนมากก็จะสามารถทนจั๊กจี้ได้นานถ้าคนอดทนได้น้อยก็จะหลุดเผลอจั๊กจี้ออกมาหรือเผลอหัวเราออกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าจั๊กจี้มากเกินไปก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดและอันนี้ก็จะอาจจะสร้างความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกหงุดหงิดให้กับคนที่ถูกจั๊กจี้นะครับ
6: เราอาจจะจั๊กจี้เล่นกันกับเพื่อนได้แต่ก่อนเล่นดูดีๆนะเพราะการจั๊กจี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสัมพันธ์ถ้าไม่สนิทอย่าคิดเล่นเลยโดนโกรธไม่รู้ด้วยนะ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังหมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็น
1: ว
0: ัน
1: ศุกร์เนี่ยช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพฯปริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเอง

0: โรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
1: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำแล้วเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับแกแบบหนักขึ้นหนักขึ้นจนคนข้างนอกอ่ะคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
0: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่าง
2: ๆชากินเยอะ
3: รู้
1: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
2: อเอ๊ะ
1: พดตักข้าวอะไรให้กิน
2: ข้าวไม่กิน
1: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆ คุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะคอยค่อยๆพูดค่อยๆสอนค่อยๆ
0: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
4: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยสามเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมฮะอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์
5: ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็คสมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดหน่อยๆแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่น
4: นะฮะคล้ายๆว่าเป็นสับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์ก็เป็นตัวย่อย
5: ใช่ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นสับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่สับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในสับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กๆๆๆอีกเยอะ ค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นคำทดแทนกัน

0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้
1: ครับแล้วภาวะหลงลืมกับอัลไซเมอร์ได้อันเดียวกันไหมฮะ
0: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
1: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
0: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
1: ครับ
0: นะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
2: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีทพบว่าคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พุ่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได้
1: คล้ายๆ
2: เราสามารถครับ
1: ใช่เลยครับ
2: เราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พีท
0: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้เขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าใครเป็นอัลไซเมอร์เฉยๆเนี่ยค่ะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
1: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำยังไงได้บ้างฮะ
0: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมนะคะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
1: ครับ
0: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะ

0: ไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นานๆซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
1: ้อืมครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อเพราะสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กน้อยว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเนี้ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวอะไรเงี้ยเราจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนและเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยเขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
2: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปนะครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีทมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามมาค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลงหรือว่า น้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยคุณพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดคำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่าเอ๊ะยิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
0: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุและจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
1: ครับ
2: แต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรไหมให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
1: ้ครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ดพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์
0: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี
1: ้
0: ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
1: ไม่
0: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่ามากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปค่ะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
1: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
0: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราในมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะ
1: ครับ
0: วิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามิน B ค่ะ
1: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูถูแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นพลายกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
1: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
0: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม
0: ่
2: น
0: ่
2: าจะใช่ยาลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์พี
0: ชใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค่ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
1: อาการ
2: จะเริ่มหายตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันว
0: ่
2: าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
1: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามิน B รวมหรือมัลติวิตามินเนี่ย

0: ครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
1: นะฮะแต่เคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาลายริ่มเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะฮะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
0: จริงๆถ้าเรื่องผิว
2: ก็เป็นมือเล็กๆเนาะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
0: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได
1: ้
0: ครับ
1: ครับ
2: แต่ที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมีอุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
1: นะฮะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
2: เป็นไงคะ
0: ที่
2: น
0: ่
2: าสนใจก็จริงๆมันเป็นแป้งเน
0: า
2: ะไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได
1: ้คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกำลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
1: นะฮะมีคำถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
2: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
1: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์
2: ไม่ค่ะไม่
1: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะพอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
2: ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดี่ยวๆเลย
0: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวโคดอย่างนี้ครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่า

0: หรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทําอะไรก็ตามบางคนจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลย
1: อ
0: น
1: ๋
0: ะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
1: อ่าใช่
0: เอ
1: ฮ
0: อ
1: ะ
0: ซึ่งถ้าบิดไปได้เอออ
1: ื
0: ใช่
1: ม
0: ครับหรือบางคนนั่งเราเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทําให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั้นเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปเนี่ยครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคําถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทํากระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อน
1: ครับ
0: ถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงนะเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทํางานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่ทําให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมมานานเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือปรับท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีหนึ่ง4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนําให้สักประมาณ2 ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีหนึ่งเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได้ครับ
1: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองเนี่ยอาจารย์สมมุติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
0: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คดเพราะฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็คดละหรือแค่ยืนก็คดละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
1: ็
0: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว้ห้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมีคําถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว้ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว้ห้างมันจะมีขาข้างหนึ่งที่อยู่สูงขาข้างหนึ่งที่อยู่ต่ำ
1: ครับ
0: นะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว้ห้างพยายามไขว้ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
1: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทํายังไงดีฮะ
0: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแจ็คก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจําเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
1: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีฮะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหม ก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางอาการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียล เกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
2: อาจารย์พี่ลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟังหน่อย
0: อย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
1: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะฮะคุณนังสันฮะคุณนังสันอาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณนังสันคุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
0: โอ้คำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปยิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาเหยียดข่าวอะครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่งี้ก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับคำถามจริงๆอ
2: าจารย์แบทคิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
0: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในแง่ของการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะเพราะว่า เริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
1: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
2: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
1: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมาแล้ว
2: ไม่อาการไม่ชัดหรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
1: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
0: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดินไกลๆจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวด อันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่า

0: ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินเดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
1: นะคล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
0: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูในระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้า
1: ครับ
0: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
1: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
2: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
2: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่อมมีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเริ่มต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ในการดูแลรักษามะเร็งปากลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่วิวัฒนาการทำให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วเราก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3ถ้าไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่าแพปสเมียหลังจากตรวจพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับก็โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหรือว่าเรียกว่าหายขาดได้ 100% ในกรณีที่สตรีผู้นั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคือเป็นมะเร็งระยะที่1การรักษาก็ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มักแนะนำเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้นระยะที่2 3และ4การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับนึงอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ในประเทศไทยเราแนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งแต่อายุ 9-26 ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปีเหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์ศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คร
2: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์
2: ฮะ
1: ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
1: ้
2: นะครับพอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกันโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สามอันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยอาจารย์โอ้ใจร้อน
2: นั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย
2: ์4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
2: จริงๆๆอันนี้ผมถึงอยาก

0: ็นท
1: ่
0: อ
1: สำ
0: ห
1: รับ
0: ปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้น
1: ครับ
0: เพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
1: ครับ
0: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได้
1: เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
0: เกิดได้น้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
0: อืมคือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจแล้วน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
1: ED
0: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับerectile dysfunction
1: erectile dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำที่ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่คร
1: ับถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามใหพอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย์
0: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: พอแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลย
1: อ
0: ันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไปได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับ

0: เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
1: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะครับเท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
0: ครับ
1: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
0: เหนื่อย
1: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข่งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข่งตัวดีนี
0: ่
1: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
0: ่
1: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเน
0: ี่
1: ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
0: อ้าวทีนี้
1: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
0: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
1: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
0: ครับ
1: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
0: ก็คือไม่
1: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
0: มันที่มันลดลง
1: ไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
0: อันนั้น
1: ทำให้เราเข้าใจผิด
0: อ๋อครับ
1: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
0: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
0: ครับ
1: หรือบางทีก็อาจจะไม่ทันสอดใส่เลยก็หลั่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
0: ครับครับซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
0: ที่
1: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
0: ้ครับ
1: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
0: อ้าวเหรอครับ
1: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
0: เร่งสปีด
1: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
0: อ๋อไป
1: เป
0: ็
1: น ED ไป
0: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
1: ้
0: เออผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
1: ผมคิดว่าไม่จริง
0: อ๋อเหรอครับ
1: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
0: ครับ
1: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
0: ครับ
1: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
0: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
1: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากที่ดีอยู
0: ่
1: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรา เรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย์
0: คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
1: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
0: คือ
1: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
0: ครับ
1: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
0: ินยา
1: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
0: นะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อน
1: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
0: เพราะมันน่าจะง่าย
1: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
0: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
1: ตรงอวัยวะเพศ
0: โอ้โหคนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
1: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสูญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
0: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
1: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
0: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
1: ก็ต้องมีหนังสเต็กหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: มันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอ้อมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลาย
0: ครับ
1: ถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
0: ม
1: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
0: น
1: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
0: ได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
0: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
1: มันมีแต่ถือว่าน้อย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือด
0: ครับ
1: แต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
0: หลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
1: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อยขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับ เพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซ
0: ึ่
1: งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได
0: ้
1: ก็ต้องระวัง
0: ยา
1: ห้ามกิน
0: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
1: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
0: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
1: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
0: ครับ
1: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
0: ครับ
1: พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
0: เกิดความมั่นใจ
1: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
0: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
0: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
1: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือ
0: เตรียมรับมือ
1: โดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
0: ้
1: เรื่องของสุขภาพเพศชายเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
0: ์ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบอะนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
0: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
0: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
1: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่2เนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้อม
0: อ
1: ย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
0: ้ครับ
1: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
0: ้
1: เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
0: ครับ
1: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
0: ครับ
1: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาไหนสัมผัสกันหน่
0: อ
1: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
0: ๆ
1: และตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
0: ้
1: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได
0: ้และยังรักกันอยู
1: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
0: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้
1: ครับ
0: ในวันนี้ครับเราได้รู้ ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ

0: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
1: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being. สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองและก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินที่ถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอ๋ครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: หลายก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็เดี๋ยวเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่แท้ช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะและก็เป็นมิตรสมุขพิงคนแรกของประเทศไทยนะคะ
1: อ๋อทวีฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของทวีฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสมกควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสมกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยทวีฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อนึงของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
0: ที่เห็นมีคนเดียวนะครับ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
2: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่ลงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะทวีฟูเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะหล่นวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็ต้องจัดหนักหน่อยอ่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
0: ครับแบ่งเวลา
2: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพทวีฟูก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะทวีฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของทวีฟูตอนนี้อะจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะทวีฟูได้ข่าวว่าทวีฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับทวีฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
0: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
0: ครับ
1: อันที่สองเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
0: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
0: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณทวีฟูวันนี้นะคะอันที่โปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
0: แน่นอนครับ
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็เจ จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เราเคยคุยกันทุกเทป
0: ทุกเทป
1: ใช่ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
0: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่าว
0: ่
1: าจะทำอะไร
0: ว
1: ัน
0: นี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานหมูกระทะ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะ
1: ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เนาะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหม
1: อ
0: ก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเคคร
0: ับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: แล้วก็มีลิกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับเนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: โอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค
0: ่ะถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะคร
1: ับ ใช่ๆเพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าสำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อ
0: ใช่ไหมครับ
1: ย่างทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ยค
0: ่ะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเห็นมันจะขึ้น
1: มันจะเป็นรอยใช่ครับ
0: เวลาเราทำกริลมาร์กนะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราซีลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา

0: เราวางมันไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ย

0: พลังงานเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบไทม์ที่สวมยุงน้ำกี้คราวนี้ขึ้นมาสูงข้างบนนะครับ
0: แล้วก็
1: ใส่เข้าตัวข้างใน
0: ถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: มีเดียมมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรนะครับก็จะประมาณ53-55
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้53-55
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี้จะก
1: ิน
0: เท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอ่ะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในไลน์บุฟเฟ่ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เสร
0: ็
1: จแล้วนะครับปรุง ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีอะครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดน
1: ึ
0: ง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติ
0: มี
1: ความจูซี่มากขึ้น
0: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2 อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
1: ก็เป็น
0: ก็จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
1: เพิ่มผัก
0: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์ไหมคร
1: ับ ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมูสามชั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
1: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
2: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชิน
2: เคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
2: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี
0: ่
2: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ย1 cc นะครับ
2: ใช
0: ่1 cc นี่น้อยมากนะครับ
2: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอ่ะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
2: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ให้สารความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
2: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
2: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: แม่วันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอ

0: ก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มขันสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มขันสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
1: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
1: ัน
0: น
1: ี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมาร์เบอรี่ก็ได้นะคะ
0: มาร์เบอรี่ลูกหม่อน
1: ลูกหม่อน
0: ได
1: ้
0: อันนี้แครอท12อันนะครับ
1: เป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
1: โอเค
0: นะครับ
1: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
1: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
1: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่อะค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
1: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้วเราจัดใส่แก้ว
1: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึง

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่ลาจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมครับพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
2: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายอย่ารูด
2: ไม่รูดครับ
0: ครับ
2: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
2: ครั้งแรกของเราเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
2: บุยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
1: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: แล้วบุยหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
2: เยอะมาก
0: ไปอีกมาอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
1: ค่อนข้างต่ำเสียใจเห็นไหม
0: ครับ
1: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด

0: อดเฮ้ย
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่ผมเคยสอบตรงมาตลอด
1: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให
1: ้สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
1: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
1: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม wow. เขาคนนั้นก็คือแอนน้องมิ้นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือแอนอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแ
2: อนไม่ใช่
1: ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี่ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
2: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
1: 7วัน
2: ใช่
1: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
2: ค่ะ
1: ออกบ้างครับ
2: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
1: ดูจากหุ่นทะมัดทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ชาเก่งจริงๆเนี่ยเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ย
0: เออเท่าเว้ยเลย
2: เอ้ยพี่สู้ได้เปล่า
1: เอ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงก็ต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
2: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
1: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
2: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่เวยได้ป่าว
1: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนิดเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
0: ครับผม
1: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
0: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
1: ยังไงครับพี
0: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
1: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
0: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
1: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
1: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: 1
0: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานกล้ามเนื้อ
1: 3
0: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ
1: 4
0: คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
1: 5
0: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
1: โหยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
0: ่
1: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ใช่
1: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
0: ครับ
1: พร้อมไหม
2: พร้อม
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับฐานแรกความพร้อมตัว
0: ด้านที่1 นะครับวัดความอ่อนตัว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้ามาครับผม
2: หันหน้ามาอาจารย
1: ์เฮ้ยอะไรอ่ะ
0: นอนหงายนอนหงาย
1: อ้าวนอนหงายนอนใช่มั้ยครับ
0: นอนหงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
1: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
0: อ้าวโอเค
1: จำเป็นยังไงครับ
0: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
1: วิธีการวัดทำไงครับ
0: นะครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
1: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
0: ใช่15 30 45
1: ตัวนี่อยู่กับ
0: ที่นะคร
1: ับ เป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: นอนราบกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
1: มันเสียวหลังแล้วครับ
0: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
1: โอ้ย
0: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับ
1: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวเล
0: ย
1: จะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
0: ั
1: ดเดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะๆทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช่อุปกรณ์เลย
0: เราจะใช้ตัวนี้เลย
1: สุดยอด
0: นะครับ
1: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
0: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน

0: ยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: โอเคมา
1: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันที่พื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
0: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
1: ะครับ
2: ยังไม่รับยังไม่รับ
1: 45ติดงานอยู่ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ยเอา60 60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้75 90
0: เยี่ยมเลย
1: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ย
2: ว้าวใส่เข้าตลอด
0: เสมอใช่ไหมเนี่ย
1: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่มั้ยถือว่าโอเคละ
0: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
1: ดีละ
0: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
1: ดีละใช่
0: ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
1: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
0: ผู้หญิงเหมือนกัน
1: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
0: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
1: ต้อง60ขึ้นมา
0: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่
1: เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ฐานต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตัวนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องของการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ท้ายทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะข่าว
0: โอ้แตะข่าวเลยเหรอ
1: แตะเข่า
0: โอ้ยากมากเลย
1: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
0: โอเค
1: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
0: หาอะไรนะ
1: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
0: หลา
1: ลงลง27
0: เฮ้ยจะ30แล้ว
1: ลง28
2: ถึง5โมง
1: ลง30
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจรบเดี๋ยวขอตรวจรบด้วย
1: 40ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: ลง42ลง
0: พี่อันนี้คือหน้าตาแล้วอันนี้คือหน้าตาของประเทศเลยนะพี
1: ่ขึ้นนายหกไว้มาเร็ว
0: เข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
1: เจ็ดเร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเดี๋ยวปะพ
0: อต้องเ
1: มื่อเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
1: ใช
0: ่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองปะ
2: มี
0: โชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงอะนี่นี่เห็นไหมมีกำทองเห็นปะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
1: ใช่
0: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
1: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้งใช่
0: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
1: ใช่แล้วผู้ชายก็ประมาณ
0: 10ครั้งอ่ะ
1: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
0: ต้องปรับปรุง
1: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
0: ผู้หญิง60ครั้ง
1: ประมาณ60
0: ผู้ชาย75
1: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
0: ผู้ชาย75
1: ใช่ประมาณใช่
0: อย่างช่วงอายุผมเงี้ย
1: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
0: วิธีการปรับปรุงคือ
1: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานกันตอนแรกเราอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหม
0: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
1: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วย

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัวการวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการ

0: ไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: แล้วเขียนตัวที
1: ใช่แล้วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เคสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมฮะการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับ ผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับพี่ดีได้ไหมครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยนี่ไม่ทำลายทุกอย่างเลยตั้งแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6เจ็ด
1: เฮ้ยเท่ากันเลยเท่ากันกรรมการต้องเป็นกลางกรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะนี่เป็นไงครับน้องนี่ถือว่าเป็นไง
1: โอ้โห
2: สุดเยอะ
0: สุดยอด
2: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมเท่านั้นเอง
1: ฝ
0: ึ
1: กซ้อมแค่นั้นเอง
0: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: ใช่ขวาซ้ายแรงต่างจริงแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมาร ยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: ผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่าน
0: โอ้โห
1: 35ผ่าน
0: คุยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ
0: ่
1: าน
0: เฮ้ยหนักเลย
1: มีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราะอะไรคะ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3 2อ้าวนาฬิกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: สุดยอด
1: เยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดจริง
2: อันนี้พี่บวยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจหน่อยได้ไหมคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำ

0: ำไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับนะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
1: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที
0: ่
1: ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาน่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได
0: ้
1: หน้าแข้งได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกัน
1: นะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปอดไหมนิดหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริงๆ
1: 1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึงผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4
1: 5 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
2: 70
1: มาเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาเร็ว10วินาทีสุดท้าย10เร็วๆๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยหน่อยโอ้นิดเดียวนิดเดียวพี่เร็วเร็วเร็วโอเค
3: เ
1: ท่าไหร่ครับ
3: 89
1: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่าดีเยี่ยม
0: คนนั่งคุยได้ป่ะอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: เรื่องของเขาเรื่องของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆแล้วนี่เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดทีกว่านี
2: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขากระโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี่เขาไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมครับ
1: จริงๆมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอ่ะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน15
0: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
1: มันก็ต้องออกกําลังในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างงี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันที่เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากสวัสดีคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่สงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียด

ของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
1: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
0: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
1: ใครวะ
0: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะแหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
1: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: โหลแม
1: ่ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจ้อเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเตอะ
0: แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮืออ่ะเก็บไปใจเนอลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหรอน่ะ
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับบ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะกะเป็นคนเหี้ยอย่างบ่ฮักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นตั้งหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตัวแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะไหนอะ

0: ่งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ฮีโร่ใครจะชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดิแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
2: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: เราเรียกน้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
3: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
2: ครับทำมากี่ปีแล้วครับ
3: 7ปีแล้วค่ะ
2: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
3: เย็บเสื้อยืด
2: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื๊ดตื๊ดนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกลล่ะเห็นมันคมคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อ๋ออาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกอย่างกันไกลเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไรถูกไหมครับครับขอบคุณทรายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับก็ไม่ได้ชั้นหน้ากันมากดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนนะสวัสดีพี่สายคน
2: คร
0: ับแผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี้
2: แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับรู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของเราคราวนี้มันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานปิดผ้าปิดหมวกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คอมไพแอนของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิดแต
2: ่
0: เพื่อความสะดวกครับผมขอสะดวกนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยพี่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้แต่ให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: จะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: ใช่ค่ะของกรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะมันก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ถามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: กันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกแ
2: ต
1: กมีผลนะ
2: มีผลค่ะกัน
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: อุดหูให้
2: ตั
1: วเฮดสเตอริโอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: ค่ะ
1: ก็มีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะแบบบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจ

0: จทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
2: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
2: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี่ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
2: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณน้ำลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับวางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
2: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นท่านเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปมันจะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: ผมมีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอคนมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: คะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอ
3: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัย

0: มากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้าง
1: ครับก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
0: ครับ
1: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
0: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไปเพียงแต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
1: ่
0: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอก
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได
0: ้เสียงแล้วคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
0: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
1: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
0: ครับ
1: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าเออทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
0: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิกหูอะไรเงี้ย
1: โอ้อันนี้แก้ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้แก้ไม่ได้แล้ว
1: จะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
0: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
1: ใช่ค่ะ
0: กินยาไม่หาย
1: กินยาไม่หาย
0: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
1: ์
0: มาเป็นโรงงานรับถักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
1: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
0: ้
1: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได้
0: การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งอย่างครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
1: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคุณหมอครับ
1: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
0: ่
1: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
0: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
0: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพ

0: ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงผ้าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได
0: ้ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
1: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
0: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้หนึ่งป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็ทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จบไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านและสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา17:00 น.นะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่17 มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยกันครั้งแรก
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหมฮะ
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบ TikTok
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ใช่ครับ
0: เต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้วไหม
1: เคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่แคนได้อย
0: ู่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าครับพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคมันสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาเลยแปลมันเป็นคำว่าคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามควรการต้องรักษา
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้ในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
0: ่ครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
0: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนแหละทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่เลย
0: อย่างเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
1: ใช่
0: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
1: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับ ขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดผิดเกิดขึ้นได้ครับ
0: ไอ้ตัวเนี่ยมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะไอ้คือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
1: ์
0: ปวดนิ้วปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
1: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวด
0: เขาแจ้งแต่ผม
1: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
0: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันยาแก้ปวด
1: ครับผม
0: อันนั้นน่ะมันมอร์ฟีนเปล่าหรือว่ามันคือแบบ
1: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนงงหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซึ่งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่แค
0: นโอเคนะฮะวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคนไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล
1: ้
0: วคุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
1: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกนี้ครับก็ด้านนี้จะ ลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่ดูสัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิด

0: แล้วก็เอามาหาหมอหรือจริงป่ะ
1: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคนลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณลุงก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพะใช่ไหมครับถือว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนอีเน่ตัวไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพะมานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดคุณหมอเขาปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
1: ใช่
0: ก็วินิจฉัยผิด
1: ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษคือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
0: ผมเคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
1: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
0: ระบบเลือดผิดป
1: กติครับก
0: ็คือ
1: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับอีกระบบนึงก็คือเป็นกระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพ
0: ิ
1: ษ
0: พวกนี้ครับ
1: ใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่เคย
1: ต้องแบบต้องจ้องตางูนะอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้เพราะฉะนั้นใช่เคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยิน
1: นั่นแหละครับ
0: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
1: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่าพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
0: ้
1: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
0: ตาบอดได้เลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมก็เพ่นก่อนเลย
0: หนีเลย
1: หนี
0: ดีอย่าไปจ้อง
1: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
0: อย่าไปพูดภาษาพาสเทลแสง
1: ใช
0: ่แฮร์รี่พอตเตอร
1: ์ไม่ได้ไหว
0: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอได้แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อยู
1: ่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
1: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
0: ปูพื้น
1: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ใช่เยอะมาก
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้อยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
0: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
1: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่างูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
0: ไม่ดำแต่ได้ยินว่างูทะเล
1: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
0: แล้วก็สลายคือยังไงก็
1: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปมันไปเดเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
0: น่ากลัวหมดเลย
1: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่

0: เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
1: โอเคสนุกอะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 90% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุธเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
0: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกมั้ยครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อมั้ย
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายประเภทนะครับคุณแคนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได้
1: ไอโดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
0: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโรโทนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือเซโรโทนิน
1: เคยได้ยิน
0: ใช่เป็นสารแห่งความสุขที่แบบเห็นความเคลิบเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวเซโรโทนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
1: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากอีก
0: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบนี้ผิดปกติมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กอะครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กอะครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้ง
1: ครับอันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้างมาก
1: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
0: เหมือนเป็นแบบ
1: ถ้ำกระบอก
0: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
1: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
0: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่า การหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบความตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่าแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้เราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราก็จะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
1: การเลิกยาเสพติดมันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะจนมันถอดออกยาก
0: ใช่
1: มีแบบไหนกันแน่
0: ก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดปามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือไอตัวยาเสพติดอันนี้มันนานมันจะมีคำว่าอัพโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้ไปนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟคเท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือ dependent คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
1: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหรอ
0: คือ
1: มันทำได้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงถ้าแบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่2ครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
1: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาจะซ่อมยาก
0: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่อง
1: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยามันมีอะไรบอกไหม
0: มีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมค่าคำใครเรียนด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทร้อนเห็นภาพร้อนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
1: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
0: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
1: โอเคตายไหม
0: ถามว่าถ้าใช้หนักๆแล้วใช้ในช่วงแรกๆใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
1: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจิ้ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
0: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตาไม่มีใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
1: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำ
0: ครับผม
1: เพราะว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
0: อ๋ออดนอน
1: ไม่ได้นอนโอเค อ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
0: ใช่
1: มันเป็นยังไง
0: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็ฮึกเหิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวกยาบ้าคนแข่งกันนี่ยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่ายาอีอ่ะมันมีสารซีโรโทนินเยอะครับ
1: ซีโรโทนินที่เราคุยกันเมื่อกี้
0: ใช่
1: ป่ะ
0: ใช่
1: เป็นก็คือเป็นฟินเหรอ
0: ใช่มันเป็นความสุขมันรู้สึกว่าลอยรู้สึกว่าฟินดีผิดปกติก็เลยใช้มาบำบัดไม่หมายขอโทษครับมาติดเพิ่มมากขึ้นได้
1: นี่คือยาอี
0: ก็คืออยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีนแต่ข้อเพิ่มเติมคือมีซีโรโทนินเยอะทำให้ซีโรโทนินในร่างเยอะคนไข้หรือคนที่ใช้กันก็เลยชอบแล้วก็ติดตัวยาอีกัน
1: อย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยได้ยินเรื่องของยามายามาเมื่อก่อนจะได้ยินคำว่ายามาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินยามาอันนั้นคืออะไร
0: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้า
1: ก็คือยาบ้า
0: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
0: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
1: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
0: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
1: จากประวัติ
0: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
1: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
0: ใช่
1: ฟินอย่างเงี้ย
0: ร
1: ู้
0: สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ์
1: ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้พวกน
0: ี้
1: มันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: อันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือยาอี
0: ใช่ครับ
1: แล้วยาเคอ่ะ
0: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยแบบต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
1: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
0: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคนใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ใช่รู้สึกว่าแบบมีจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่นี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะ แต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
1: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ็บ
0: ใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในโดสที่โอเคสำหรับทางการแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วมันทำอะไร
0: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากร่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
1: เพราะฉะนั้นตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
0: ใช่ครับ
1: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
0: ใช่
1: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้ มันเกิดผลเสียยังไงละ
0: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอตัวเหมือนอาร์ทอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
1: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ไม่ต้องจากวัยรุ่นครับปัจจุบัน
1: เด็ก
0: เด็กใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบเอ้เหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับเนี่ยเป็นที่เขาทำหน้าตาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
1: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆเลยเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับอาจารย์ไอ้แต่คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็ให
1: ้
0: ใช่เห็นปะทุกคนสามารถแบบชอบไอ้น่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆบวมเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมาก
1: ๆครับ
0: มากๆเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
1: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
0: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือเวลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสอาจวุ่นวายกระวนกระวายแล้วถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
1: ถ้าเกิดเยอะเกิน
0: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้าเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียายาเคไอยาอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
1: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
0: ก็มาเกียรติจากที่เกิดตั้งแต่ตอนต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
1: ฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
0: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายิ่งกลุ่มคนแบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
1: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
0: ์ครับผม
1: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไงอ๋อ
0: เนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
1: ครับ
0: ยามาที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
1: ก็คือผลเหมือนกัน
0: ผลเหมือนกันหมดเลย
1: ต่างวิธีรูปแบบวิธีการเสพต่างกัน
0: ครับผม
1: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
0: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะคร
1: ับ
0: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่านะคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึก ไปเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากๆๆจนแบบจริงๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับ
1: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
0: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณแม่มีการสูตรก็มี
1: สูตรก็มี
0: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีพวกแบบกินด้วย
1: อ่ะโอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
0: ัญชาครับ
1: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นเหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
0: คือกัญชาเนี่ยเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้คร
1: ับ
0: บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่าม ันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
1: หัวใจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
1: ร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนดูมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่าเคยกินมาครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆแล้วไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูงไม่เป็นไร
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน่
0: ใช่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2มิลลิกรัมอันนี้บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
1: ก็ไม่ควร
0: ผมว่าไม่ควรสูตร
1: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
0: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสันทนาการได้ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกนี้ครับคุณแ
1: คร์ครับขออีกสักหโคเคน
0: โอ้โห
1: โคเคนนี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากๆจนรู้วิธีเลยอ่ะที่เขาจะต้องบอกว่าแหมแบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
0: ครับผม
1: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
0: ก็โคเคนแล้วที่จริงมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายกลุ่มยาบ้าครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกันแต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอ่ะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับอย่าใช้แล้วฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลย
1: ม
0: ีฝากไว้ครับผม
1: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
0: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
1: จริงเหรอคนที่สูตรก็ง่ายขึ้นอีก
0: ใช่คร
1: ับ การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
0: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะภาษาหมอคือแครกก็คือสูตรกันเผาถูกไหมครับถ้าการสูตรโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูตรดมมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงน่องป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
1: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหมือนที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่คร
1: ับนะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลโทรามั้ย
0: รู้จักครับ
1: อัลโทรามก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
0: จะเพนทร็อก
1: ใช่ครับ
0: เพนทร็อก
1: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดอะดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้มๆ
0: ครับผม
1: อันนั้นคืออะไร
0: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
1: ้อ้าวคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่า กึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟกต์เนี่ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรกความเจ็บปวดจากการทำมาตรการทางการแพทย์ได้ครับผม
1: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
0: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทาง

0: ทางด้านฉุกเฉินการแพทย์ปัจจุบันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
1: อ
0: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
1: โอเค
0: นะครับ
1: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นเหมือนกับเราดมยาดมมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
0: ใช่ใช่
1: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
0: มันความรู้สึกว่าดิสแทรกมันแบบมันสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
1: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
0: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมคร
1: ับกระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
0: ใช่ๆแบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
1: ใบกระท่อม
0: ใช่ทั้งใบและน้ำครับผม
1: มันยังไง
0: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากขึ้นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกๆเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผลมันมีผลจริงจริงมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี้ยมันยังไม่มีค่าทางในสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
1: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรง
0: ใน
1: การทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
0: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับ
1: เคยลอง
0: แล้วรู้สึกครับ
1: โอ้โหแทบบ้วนฮะ
0: ทำไมมันขมนะครับ
1: ปีเลย คือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไงวะ
0: แล้วมันคึกคักมากไหมคุณแคน
1: ไม่ทันคึกครับไม่ขมก็บ้วนแล้วครับ
0: บ้วนก่อนจะไม่ทันนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
1: ใช่ก็ใบเนี่ยแหละใบดื่มนิดนึงแล้วก็ลองเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
0: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำแบบไร่กับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
1: คงจะชินแล้ว
0: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
1: อันนี้ติดไหม
0: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวัน
1: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
0: ใช่
1: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกนะฮะพอโบท็อกมันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่จานเป็นไหมอย่าง
0: ก็มีบ้างครับรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
1: ไม่ได้ละ
0: เหมือนเดิม
1: ผมก็เป็นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
0: ใช่ครับ
1: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ไม่น่ามีผล
1: ได้ฮะไปกันดูไปดูเรื่องเหล้ากันหน่อยครับเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
0: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบ3สัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างนี้เขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
1: ถ้าฉันถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
0: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้ครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
1: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับ รับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบ

0: ว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
1: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันอะไร
0: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกติดนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
1: ครับ
0: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
1: ่
0: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเล่าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเล่าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวหนึ่งพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลิ่นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
1: เรากำหนดไปได้
0: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าตัวว่าไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงหน้าแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10 30 ml ก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
1: มันฝึกได้ไหม
0: ผมว่านะถ้ากินไปเรื่อยๆมันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยๆมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
0: ่ก็ถ้าน
1: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา
0: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
1: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลย
0: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนนึงอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
0: ใช่ใช่นั่นแหละครับ
1: กินเหล้าแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
0: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบ้านสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆนะครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
0: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่ยิ่งที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณเคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าไหมมีอาการนุ่มต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
1: มันเห็นว่าจะสั่น
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหมือน1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติแล้วพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายผม
1: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
0: ครับผม
1: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
0: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้ครับ
1: เหล้าขาวไทย
0: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนกัน

0: กินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้คร
1: ับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมติวันหนึ่งเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
0: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
1: มันช่วยยังไงครับ
0: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
1: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
0: ไหลดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได
1: ้อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผมอ
1: ย่างเช่นอะไรฮะ
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายช่วยได้
0: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
1: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
0: ใช่ใช่แต่บางทีสองแก้วเราติดด้วยหรือเปล่า
1: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลิน2แก้วเปลี่ยนเป็น2ขวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับผม
1: ได้นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
0: ใช่ครับ
1: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
0: เป็นอยู่ยาอี
1: เหมือนกันคนนั้นเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับผม
1: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม
0: ผมว่าอาจจะมีการสกัดก็คือแต่ว่าหน้าตาปัจจุบันยังหน้าตาถ้าใครเคยเห็นในข่าวจะเม็ดสีส้
1: ม
0: ๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าการสกัดจากสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นนี่เราบอกไม่ได้จริงๆว่าความเข้มข้นมันเยอะขนาดไหน
1: เราไม่รู้ว่าเขาทำมาขนาดไหน
0: ยังไงด้วย
1: ใช่ไหมครับคราวนี้การใช้ยาบ้าร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสารกระตุ้นชนิดอื่นจะยิ่งส่งผลยังไงได้บ้าง
0: ใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบคุณแคนบอกเลยครับการใช้ยาบ้าหรือการใส่แอดออนสารกระตุ้นอื่นๆเพิ่มไปอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่า
1: เพราะฉะนั้น
0: ความคนมันเยอะ
1: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
0: แย่กว่าเด
1: ิ
0: ม
1: ยิ่งแย่ไปใหญ
0: ่ใช่ครับ
1: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
1: ยังไงเกิดแน่นอน
0: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได
1: ้
0: ครับผม
1: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
0: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
1: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่แล้วกลุ่มพี่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางที บางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดๆเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับคืออะไร
2: บุหรี่ไฟฟ้า
0: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ครับผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
1: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างนึงก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
0: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
1: ็คือฝั่งเฮโรอีน
0: ฝั่งเฮโรอีนเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
1: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
0: ใช่ๆครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
1: ้โอ้
0: ใช่ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอ
0: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
0: ใช้ได้ในโรงพยาบาลเรียกว่าในโรงพยาบาล
1: แต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆ
1: แล้วแรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนมีคนเปรียบเทียบ นะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โอ้
0: น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติมมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในสังคมไทยนะครับปัจจุบันผู้ป่วยหลายรายก็หาข้อมูลกันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นส่วนที่เข้าใจผิดปะปนกันมา

ความเชื่อที่ว่าคนไข้ที่เป็นโรคแพ้อาหารแล้วก็พยายามทดลองกินอาหารเพื่อหวังว่าวันนึงจะชนะโรคเนี้ยนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่เราเจอได้บ่อยนะครับการลองรับประทานอาหารเองโดยลองชิมอาหารที่แพ้ทีละน้อยเนี่ยผมไม่แนะนำเนื่องจากการทำดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มีเคสที่คนไข้คนหนึ่งเขาก็แพ้กุ้งเขาก็อยากจะลองกินกุ้งแต่ละชนิดดูว่าเขาแพ้อะไรบ้างอาการคนไข้หลังจากกินกุ้งเข้าไปก็มีอาการหน้าบวมมีผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วก็แน่นหน้าอกเกือบเสียชีวิตเพราะว่าต้องไปนอนที่ห้อง ICU อยู่2คืนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือเนื่องจากความเข้าใจผิดความเชื่อที่ว่า

ภูมิแพ้นั้นสามารถหายขาดได้หรือไม่เนี่ยอย่างโรคภูมิแพ้ในเด็กเช่นการแพ้อาหารบางโรคก็หายขาดได้เมื่อโตขึ้นมาอย่างเช่นการแพ้นมการแพ้ไข่แต่สำหรับในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเป็นโรคชนิดไหนด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วโรคภูมิแพ้ที่เจอในผู้ใหญ่มักจะเป็นโรคเรื้อรังอาจจะมีอาการที่กำเริบเป็นช่วงๆตามแต่ฤดูกาลบ้างตามการเจ็บป่วยตามการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้หรือมลภาวะทางอากาศนะครับมีคนไข้ภูมิแพ้หลายรายนะครับป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วอยากจะขอหยุดยาแล้วก็ไปใช้วิธีธรรมชาติไปออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่ในโรคภูมิแพ้บางโรคนั้นอาจจะต้องรักษาให้ดีก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนื่องจากอาจจะทำให้อาการของตัวโรคแย่ลงโดยเฉพาะอย่างเช่นโรคหืดนะครับคนไข้ที่เป็นโรคหืดที่ยังควบคุมอาการไม่ดีเราไม่ได้ใช้ยาแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียได้เพราะการออกกำลังกายในตอนที่หืดยังไม่ดีนั้นบางรายมีอาการหลอดลมไวแล้วก็มีหลอดลมตีบในช่วงการออกกำลังกายอาจทำให้อาการคนไข้กำเริบและอาจจะแย่ลงได้นะครับหมอก็แนะนำให้คนไข้รักษาด้วยการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งอาการดีขึ้นถึงจุดนึงก่อนจากนั้นถึงตามด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแต่ต้องทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ได้ดีระดับนึงแล้วนะครับความเชื่อที่ว่าคนไข้ไม่อยากใช้ยาในระยะยาวเนื่องจากกลัวยาไปสะสมในตับบ้างในไตบ้างยาในปัจจุบันเรามีประสิทธิภาพสูงและในขณะที่ผลข้างเคียงก็ต่ำลงเมื่อเทียบกับยุคก่อนหากเราไม่ใช้ยาในขณะที่เราเป็นโรคภูมิแพ้ที่ยังควบคุมไม่ได้อย่างเช่นโรคหืดแบบนี้ย่อมส่งผลต่ออาการที่รุนแรงขึ้นของโรคหืดอาจจะมีการกำเริบมีหลอดลมตีบอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสามารถใช้ยาได้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับเพราะแพทย์จะเลือกยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่ายาจะไปสะสมที่ตับที่ไตจนกระทั่งเราละเลยในการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับก็มีคนเข้ามาถามหมอเรื่องอาหารเสริมเพื่อป้องกันหรือเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังมีข้อมูลจำกัดและยังไม่มีคำแนะนำให้ใช้อาหารเสริมชนิดใดเป็นพิเศษเพื่อรักษาหรือเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับปัจจุบันหมอก็แนะนำให้คนไข้ดูแลสุขอนามัยของร่างกายเช่นการทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่ออาการภูมิแพ้ควบคุมได้ดีแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเรื่องความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับด้านภูมิแพ้ไม่ว่าจะค้นมาจากแหล่งไหนก็ตามหมอเองก็แนะนำว่าถ้ามีความเชื่อไหนที่ยังไม่แน่ใจก็ควรมาปรึกษาแพทย์ที่ดูเรื่องโรคภูมิแพ้โดยตรงเพื่อจะได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยายสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: วอร์มใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิคอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรครับเป็นโค้ชใช่
0: พี่คงคือทํา2อันเลย
1: ใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเรามานักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชอย่างเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: อ่ะใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับโอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: ป่ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนเหมือนทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต๊ะก่อนครับครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับโอเค
0: เอาใหม
1: ่ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่มั้ยตอนโดนบอลอ่ะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเค้าเรียกว่า low to high ครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็น back แล้ว forward อย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: low to high ลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับlow to high ครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเคครับ
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปอ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปอ๊บดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลองดู
0: ลองดู
1: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
0: โอเคครับ
1: ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
0: ความสูงใช่ไหมครับ
1: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมานั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะเฮียดอะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุกกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะตีตรงหัวไหล่สุดทิ้งเกิดขึ้นคือไม้พี่อัดอะพี่อัดจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุกกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุกกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
0: ้
1: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
0: โอเคครับ
1: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับ

0: ลองดูอาจต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยโทษครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาฮึบพร้อมต่อไปฮึบเอวไว้นะนั่นแหละหนักไม่ติดเน็ตละดีละฮึบ

0: ตอบไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันนะเอามาเอิ่มมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอิ่มต่อนะเดี๋ยวบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยเดี๋ยวลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคเอิ่มสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เขาเบรกแป๊บนึ
0: งโอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องอย่างเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบบิกินเนอร์สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ ว่า
0: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้าตะกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นพร้อมนะครับอัพอัพอ่ะลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดูโ
1: อ้โ
0: อ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็กสวิงได้แบ็กสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: นักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอายากนิดนึงนะ
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะรวนแล้วรวนแล้ว
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้ามันไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้ามันไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างไงก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้ามันไว้เราเนื้อสั้นพอแท็กพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้แล้วโฟลว์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: ใหม่นะครับไปอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตว่าเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ครับอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมครับใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไ
1: หวไหม
0: ไหวอยู่นะ
1: ไหวอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอับอล
1: เฮ้ย
0: ครับ
1: โหเฮ้ยพอเฮ้ยยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ย ถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬา

0: เนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยเอ๊บตรงกลางตรงกลางเอ๊บเอ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ปิดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเงี้ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช่ครับไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็แต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะอึ๊บไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
0: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
1: ยัดซึบหายข้ามก่อน
0: ไม่เป็นไร

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเป็นอ่ะเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็เสิร์ฟเฉียง
1: ได้กี่ลูกอ
0: ่ะได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซนเตอร์ก่อนได้พี่เซนเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโอ้โหสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะอ่ะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับโฟโฟโฟโฟอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้ครับ

0: ครับพี่อาร์ตูน
1: อันนี้แล้วพี่น่ะดีละลุยต่อลุยต่อครับอ่ะพี่อาร์เสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาร์อุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมยอดโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้พอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมาเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเราดีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่9 5ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อาจถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
3: งแล้วอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่ไหม
2: เขาเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับแทนขอบคุณมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอมาน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมันให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ยครับ
5: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอะคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
5: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็ จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
4: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
5: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
2: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทำเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพนไมด์เดย์ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองเสื่อมมาหาคำตอบกัน
1: เป๊ะว่าพ่อเราจะเป็นโรคสมองเสื่อม
2: ใช่พี่แต่ก่อนพ่อเป็นคนเป๊ะมากจำได้ทุกอย่างแถมลงดีเทลได้อีกด้วย
1: ยิ่งเรื่องปันหลานรักนะโอ้ยจำเก่งยิ่งกว่าพี่ที่เป็นแม่ซะอีก
2: พ่อนี่ปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอ
3: นั่นสิพ่ออะไรนะ
0: แล้วการเสื่อมของเซลล์สมองเกิดขึ้นได้ยังไงครับหมอ

0: ทุกคนสงสัยไหมครับว่าการเสื่อมของเซลล์สมองเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุทุกคนไม่ใช่ว่าสูงอายุแล้วจะเป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมครับแต่จะมีเฉพาะผู้สูงอายุบางคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็ไปดูตามบทความงานวิจัยต่างๆมานะครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันมีโปรตีนบางอย่างที่ไปผิดปกติตรงเซลล์สมองก็คือโปรตีนที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยไม่ใช่โปรตีนที่เรากินอาหารเข้าไปปกตินะครับแต่เป็นโปรตีนที่มันเหมือนร่างกายสร้างเป็นสารพิษขึ้นมาไปจับกับเซลล์สมองครับทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยลดลงครับเซลล์เนี่ยจะสื่อสารกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็ค่อยๆฝ่อค่อยๆเสื่อมลงไปทีนี้เนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับการฟื้นตัวของเซลล์ก็ช้าอยู่แล้วยิ่งไม่มีการกระตุ้นจากฮอร์โมนตัวดีอย่างโกรทฮอร์โมนไปคอยซ่อมแซมเนี่ยการเสื่อมก็จะเกิดได้ง่ายและได้มากขึ้นนะครับเซลล์สมองเนี่ยพอคนที่สูงวัยก็จะมีเซลล์ตัวดีที่น้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวอีกนะที่มีผลต่อหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงก็ยิ่งทำให้สารอาหารต่างๆเนี่ยนะครับไปที่เซลล์สมองเนี่ยก็ลดลงแล้วก็เกิดอาการเสื่อมต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นมากเลยนะครับทุกคนถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องของเซลล์สมองเสื่อมก่อนวัยนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับพยายามอย่าเป็นโรคหลอดเลือดต่างๆก็คุมทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายคลายความเครียดบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เป็นเซลล์สมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โชคดีนะที่พ่อแค่เดินหลงในหมู่บ้านอะแล้วสาบบังเอิญมาเจอ
2: พี่ปอเป้ตัดสินใจลาออกดีกว่าเพราะว่าจะได้มีเวลามาดูพ่อตลอดเวลาด้วยเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่า
3: เดี๋ยวสาไปซื้อให้เองค่ะลุงกลับไปรอที่บ้านได้เลยนะคะ
4: บ้านบ้านอยู่ไหน
3: ก็บ้านลุงป๋องไงคะ
1: เดี๋ยวพี่จะช่วยหาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยอีกแรงนะวันหยุดพี่ก็จะมาช่วยดูพ่ออีกแรง
2: ต้องช่วยกันแล้วแหละพี
1: ่โรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนแก่ทุกคนจะเป็นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรของบ้านเราเพิ่งจะเสียแม่ไปพ่อก็มาเป็นโรคสมองเสื่อมอีก
2: มันอาจจะเป็นบุญของพ่อก็ได้นะที่จำไม่ได้ว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วเพราะมันอาจจะทำให้พ่อเนี่ยเจ็บปวดน้อยกว่า
5: แม่แล้วตอนนี้คุณตาอยู่ไหนอะคะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินคีโตยังไงให้น้ำหนักลดพร้อมทั้งรับมือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินคีโตค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีคนที่อยากจะพยายามลดน้ำหนักแล้วก็เลือกใช้การกินอาหารที่เราเรียกว่าคีโตเพื่อจะช่วยลดน้ำหนักเป็นปริมาณมากเลยทีเดียวการกินคีโตคืออะไรคีโตในที่นี้ย่อมาจากคำว่า ketogenic diet ก็เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วร่างกายมีการสร้างคีโตนนะคะคีโต

นเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันจริงๆก็ดีเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปไม่ต้องอดอาหารแต่ว่าร่างกายเรามีการสลายไขมันที่มีอยู่ในร่างกายออกมาถามว่าหลักการอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นการทริกกี้หรือเป็นการหลอกร่างกายนิดๆนะคะโดยการที่เราจะพยายามทำให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่ำมากๆนะคะเมื่อต่ำมากๆปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นร่างกายก็จะรู้สึกเหมือนณขณะนี้เราไม่ได้รับอาหารหรือว่าเราขาดอาหารอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเราก็จะพยายามสลายไขมันออกมาเพื่อจะให้เป็นพลังงานเอามาใช้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการหลอกหรือเป็นการทริกกับระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินหรือกลูคาคอนในร่างกายซึ่งจะเป็นอันนึงที่คนก็จะชอบเพราะว่าเขาสามารถจะกินอาหารได้แต่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะผอมลงเพราะว่าไปสลายไขมันค่ะอาหารคีโตมีกี่ชนิดนะคะเราต้องมารู้จักก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นกลุ่มของคีโตที่เป็นปกติเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำมากแล้วก็ไขมันสูงขึ้นนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยจะอยู่ในระดับปกติถ้าเรามีมาตรฐานอยู่เราจะเอาให้คาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไขมันที่สูงขึ้นอันนี้คือสแตนดาร์ดคีโตนะคะแบบที่2เราจะเรียกว่าเป็นไฮโปรตีนคีโตเจนิกไดเอทไฮโปรตีนคีโตเจนิกแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราลดคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วถูกไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้จะต่างกับกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกเนี่ยโปรตีนปกติกลุ่มนี้จะเอาโปรตีนสูงขึ้นแล้วก็ไขมันก็ยังสูงขึ้นด้วยเช่นกันอันที่3เราเรียกว่า cyclical ketogenic diet ก็คือเรากินคีโตเป็นช่วงเวลากินคีโตเป็นช่วงเวลาหมายความว่าอะไรสมมุติอาทิตย์นึง7วันเราจะมีคล้ายๆ cheat day ให้เรากินคีโต 5-6 วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปกติได้ 1-2 วันแล้วอันสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น targeted ketogenic diet targeted ketogenic diet หมายความว่าอะไรกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีการออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆ นะคะโดยเฉพาะ high intensity exercise หมายความออกกำลังกายหนักมากเนี่ยสิ่งที่ร่างกายต้องการใช้เป็นพลังงานก็คือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าเรากินคีโตอยู่เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมันน้อยลงกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายหนักๆเพราะฉะนั้นเวลาทั่วๆไปเขายังคงกินคีโตอยู่แต่ว่าวันที่เขาออกกำลังกายหนักเนี่ยเขาจะกินคาร์โบไฮเดรตได้เพิ่มขึ้นค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทในแง่ของการกินคีโตนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักนะคะถามว่ากินคีโตมีข้อดียังไงข้อดีแรกเลยก็คือได้กินค่ะไม่ได้อดหลายคนบอกว่าโอเคเลยได้กินขาหมูได้กินเนื้อได้กินหนังแบบมีความสุขมากนะคะอันที่2ค่ะไม่ต้องมานั่งทำแคลอรี่เขาไม่ต้องมานั่งนับว่ากี่แคลอรี่กินไปเท่านี้แหละกินไปอย่างที่อยากกินอันที่3ค่ะก็จะรู้สึกว่าการกินคีโตเนี่ยดูแล้วมันอิ่มดูแล้วมันได้กินมากขึ้นอันนี้คือแฮปปี้ในกรณีของคนที่เลือกกินคีโตที่สำคัญค่ะเวลาที่เรากินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วแล้วก็จะลดแบบเห็นชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรกแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็จะถ้าสมมติเราเทียบกันเนาะเทียบกับวิธีอื่นภายใน6เดือนนะคะการกินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดได้มากกว่าวิธีอื่นส่วนหนึ่งที่น้ำหนักลดเร็วกว่าของคีโตก็คือเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยจะเสียน้ำไปเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะลดลงเร็วทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากินคีโตมีข้อดียังไงคราวนี้เราจะมารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าวันนี้เราอยากจะกินคีโตอันแรกที่เราจะเจอคือเวลาที่เราลดคาร์โบไฮเดรตลงเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นคีโตฟลูในที่นี้ก็คือเหมือนอารมณ์เวลาที่เราจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอาจจะมีอาการหงุดหงิดได้นะคะมีคลื่นไส้ได้เพราะว่าในช่วงแรกของเสียที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าคีโตเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารได้เหมือนกันอาจจะทำให้อ่อนเพลียได้เพราะว่ามีการสูญเสียน้ำแล้วเกลือแร่นะคะส่วนใหญ่อาการคีโตฟลูเนี่ยมันจะเจอไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะ 1-2 อาทิตย์นะคะบางคนปรับตัวเร็วเนี่ยก็จะดีหรือบางคนที่เริ่มต้นเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตไม่เยอะอยู่แล้วเวลาที่มากินคีโตนอันนี้จะมีคีโตฟลูไม่เยอะนะคะแต่ถ้าคนที่เคยกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วมากินคีโตเนี่ยอันนี้จะมีอาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันที่2ค่ะเรื่องของ
การขาดสารน้ำหรือว่าภาวะแห้งเหมือนที่บอกเลยว่ากินคีโตเนี่ยจะมีการเสียน้ำค่อนข้างเยอะดังนั้นคนที่กินคีโตจะต้องดื่มน้ำเปล่านะคะ

ฮะไม่ต่ำกว่า 2-3 ลิตรต่อวันอันนี้เป็นความจำเป็นอันที่3ค่ะมันมีโอกาสที่จะเรื่องของท้องผูกด้วยแร่ธาตุในส่วนที่จะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ก็ไม่มีขาดแร่ธาตุบางอย่างด้วยก็เลยจะทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะท้องผูกดังนั้นนอกเหนือจากการดื่มน้ำ 2-3 ลิตรแล้วเนี่ยเราจะยังแนะนำให้เขาดื่มให้เขากินผักให้เยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผักใบแล้วก็มีการขยับตัวออกกำลังกายเพื่อทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อันนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของท้องผูกได้ค่ะอีกอาการนึงที่เราจะเจอนะคะในคนที่จะเริ่มกินคีโตก็คือจะบ่นว่าปวดหัวคิดอะไรไม่ค่อยออกดูซึมๆล้าๆหรือเราเรียกว่าเป็นสมองล้าอันนี้เป็นเพราะว่าในช่วงต้นนะคะสมองเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นหลักในเรื่องของการเป็นพลังงานแต่พอเวลาเราลดน้ำตาลลงเยอะๆนะคะตอนนี้สมองเราจะเริ่มยอมรับการใช้พลังงานที่มาจากคีโตละดังนั้นในช่วงที่มันจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากน้ำตาลมาเป็นคีโตในช่วงเนี้ยพอเวลาที่น้ำตาลตกอ่ะสมองก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้พลังงานไม่เพียงพอคิดก็จะดูช้าๆหน่อยรู้สึกมันไม่สดใสนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการปวดหัวได้แต่ว่าโดยทั่วไปอาการพวกนี้จะเป็นสั้นๆค่ะไม่นานแล้วก็หลังจากที่ร่างกายปรับตัวได้ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของการขาดสารอาหารอย่างที่บอกค่ะคีโตเองเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะจำกัดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตลงมาเหลือแค่50กรัมนะคะหลายคนเลือกไม่เป็นเลือกไม่ดีไม่ยอมกินผักสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินเนี่ยมันไม่เพียงพอหลายๆคนก็เลยต้องกินคีโตแบบที่ตัวเองชอบร่วมกับกินวิตามินอีก1กรัมนะคะอันที่จะขาดมีอะไรบ้างวิตามินหลักๆเลยที่มันจะอยู่ในผักผลไม้ B-boy C-catใช่ไหมคะวิตามิน A ได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกแร่ธาตุเช่นพวกของธาตุเหล็กเอ่ยนะคะพวกของแคลเซียมใช่ไหมคะโซเดียมได้ด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยที่อาจจะขาดเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงบอกว่าเวลาที่ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มาจากพวกของข้าวแป้งหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะให้เพิ่มในส่วนที่จะเป็นผักใบเขียวนะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้นะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้เพื่อจะเป็นแหล่งที่จะมีแร่ธาตุแต่ต้องเป็นถั่วที่มีน้ำมันเยอะนิดนึงอย่างสมมติจะกินอัลมอนด์ได้จะกินแมคคาเดเมียได้แต่ว่าคงไม่ใช่แบบถั่วเขียวถั่วแดงอะไรแบบนี้ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำคงไม่ใช่จะกินนมเนี่ยอาจจะยอมเป็นพวกของนมที่มาจากเมล็ดพืชอะค่ะเป็นนมอัลมอนด์ได้แต่ว่าในแง่ของนมวัวเนี่ยมันยังมีน้ำตาลอยู่ค่ะมีน้ำตาลในนมเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ของที่คีโตให้กินนะคะแต่ชีสกินได้นะคะถ้าจะกินโยเกิร์ตเนี่ยจะต้องกินด้วยความระมัดระวังปริมาณไม่เยอะแล้วถ้าเป็นไปได้เขาจะแนะนำให้กินเป็นกรีกโยเกิร์ตซึ่งจะมีน้ำตาลต่ำกว่านะคะถามว่าใครควรจะกินคีโตหรือใครไม่ควรจะกินคีโตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของความชอบในแง่ของการที่จะเลือกอาหารที่จะรับประทานเนาะบางคนก็บอกว่าแบบนี้ฉันชอบกินแต่บางคนก็บอกโอ้แบบนี้ไม่ไหวเลยฉันกินไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเป็นความชอบก่อนเนาะส่วนใหญ่คนที่จะเลือกกินก็มักจะเป็นคนที่อ้วนนะคะแล้วก็สุขภาพค่อนข้างโอเคทีนี้ใครที่ควรจะต้องระมัดระวังถ้าสมมติว่าอยากจะกินคีโตดีกว่ากลุ่มของคนที่จะไม่เหมาะในการที่จะเลิกกินคีโตอันแรกเด็กกรณีของเด็กเองเนี่ยจริงๆไม่ได้แนะนำให้กินคีโตนะคะเพราะว่าแร่ธาตุและสารอาหารเหมือนที่บอกว่าไม่ครบถ้วนอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยยังมีความจำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กอันที่2ก็คือกลุ่มของผู้หญิงตั้งท้องอันนี้ไม่แนะนำละแร่ธาตุไม่ครบสารอาหารไม่ถูกต้องอันที่3เป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับมีตับแข็งมีโรคตับรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตับไม่ดีอันนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะเลือกทำคีโตร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราเลือกที่จะใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักไม่ใช้คาร์โบไฮเดรตเราต้องถามว่าไขมันที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยอวัยวะอะไรตับค่ะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนไขมันให้เป็นคีโตเพราะว่ามีไขมันจริงกินคาร์โบไฮเดรตน้อยจริงแต่ประเด็นก็คือไขมันไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะว่าตับไม่ดีอันนี้ไม่ทำอันที่4ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้โรคไตโดยเฉพาะไตเสื่อมเรื้อรังเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะกินโปรตีนต่ำทีนี้เวลาเราเลือกกินคีโตค่ะมันมีแนวโน้มที่จะกินโปรตีนสูงขึ้นกินไขมันเยอะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำลงดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะที่จะไปเลือกกินคีโตก็คือกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่มีไตเสื่อมเรื้อรังกลุ่มที่5ค่ะก็คือบอกละว่ากินคีโตเนี่ยเราจะใช้พลังงานหลักจากพวกไขมันถ้าคนคนนั้นมีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญไขมัน

ที่ไม่ดีดูได้ยังไงเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเริ่มต้นคอเลสเตอรอลสูงมากไตรกลีเซอไรด์สูงมากแสดงว่าในร่างกายเขาเนี่ยจัดการกับไขมันไม่ดีแล้วการที่เราไปเติมอาหารที่มีไขมันสูงๆเข้าไปอาจจะทำให้ผลเลือดผู้ที่เป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันสูงหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าจะใช้คีโตควรจะกินด้วยความระมัดระวังแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานหลายๆทีเราก็บอกว่าถ้าเป็นเบาหวานก็ดีสิเพราะเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลก็น่าจะคุมได้ดีแต่ถ้าคนไข้เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วใช้อินซูลินพอเราลดคาร์โบไฮเดรตลงทันทีเยอะๆนะคะแล้วเราลดอินซูลินตามไม่ทันสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลตกหรือว่าช็อกน้ำตาลอีกกลุ่มนึงก็คือเบาหวานที่กินยากินแต่ว่ายาเนี่ยออกฤทธิ์โดยการที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยออกไปทางปัสสาวะคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะซึ่งมันเป็นอันตรายนะคะดังนั้นถ้าคนไข้เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินอยู่หรือกินยาบางชนิดอยู่ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะว่าสามารถที่จะกินคีโตได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่เราจะแนะนำว่าควรจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าจะกินคีโตเนาะหรือว่าไม่แนะนำให้กินคีโตนะคะสำหรับเทคนิคในการเลือกกินคีโตให้เหมาะสมนะคะต้องบอกก่อนว่าคีโตเนี่ยหลักๆคือเราลดคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปเพิ่มส่วนที่มันจะเป็นไขมันค่อนข้างเยอะทีนี้เวลาเราลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรามักจะโฟกัสแค่พวกข้าวแป้งน้ำตาลหรือว่าผักที่เป็นผักที่เป็นผักหัวแล้วก็ผลไม้อีกอันนึงที่เราอาจจะต้องคิดถึงนะคะก็คือเครื่องปรุงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าใครที่ทำหรือว่าใครที่จะไปปรุงอาหารที่เป็นคีโตเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะต้องรู้นะคะว่าซีอิ๊วน้ำปลาที่เราใช้เนี่ยบางยี่ห้อมีการเติมน้ำตาลลงไปถ้าเราใช้เกลืออันนี้ไม่มีปัญหาเลยในเกลือไม่มีใครผสมน้ำตาลแน่นอนแต่ว่าในซีอิ๊วน้ำปลาหรือว่าซอสปรุงรสน้ำมันหอยหรือว่าพวกของอะไรนะซอสมะเขือเทศซอสพริกทุกอย่างเลยที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหลายส่วนใหญ่มีน้ำตาลอยู่ค่ะรู้ได้ยังไงไปดูข้างฉลากเลยค่ะตรงที่เขียนว่าส่วนผสมหรือวัตถุดิบถ้ามีน้ำตาลอยู่ส่วนใหญ่กลุ่มที่จะเอามาทำอาหารคีโตเนี่ยจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าน้ำตาลค่อนข้างเยอะหลายๆเปอร์เซ็นต์ 4-5% เงี้ยไม่ใช้แต่ถ้าสมมุติว่าน้ำตาลน้อยๆใช้ได้แต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยๆเหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะให้คาร์โบไฮเดรตที่มีโควต้าแค่50กรัมเนี่ยไปอยู่ในอาหารที่มันมีคุณค่าทางอาหารหรือว่ามีแร่ธาตุที่ดีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เราจะมาเติมในส่วนที่จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอาหารกลุ่มถัดมาก็คือส่วนของโปรตีนโปรตีนอาจจะดูเหมือนมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาโปรตีนมีอยู่2เรื่องที่จะคิดอันแรกก็คือว่าโปรตีนเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมเนาะมันจะมีส่วนที่จะมีเรื่องของไขมันอยู่ทีนี้ไขมันที่อยู่ในโปรตีนโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันมักจะเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดคอเลสเตอรอลอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราชอบนักเราก็มักจะแนะนำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปกินเป็นพวกของปลาไหมซึ่งปลาเนี่ยมีไขมันก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นไขมันที่ดีนะคะเป็นน้ำมันปลาซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายดังนั้นตรงนี้เราจะแนะนำว่าโอเคควรจะกินเนื้อสัตว์ที่อาจจะไขมันต่ำหน่อยหรือถ้าจะเลือกเนี่ยก็เลือกเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นปลาที่มีไขมันสูงอันนี้ก็น่าจะเหมาะในการที่จะเลือกมาทำเป็นเมนูคีโตอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูนะคะก็คือกลุ่มของไขมันนะคะในส่วนของไขมันเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวก่อนกับไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์เป็นอะไรที่เราไม่ชอบถ้าสมมติไขมันตัวนี้มีอะไรบ้างก็เป็นเนื้อสัตว์ติดมันถูกไหมคะเป็นหนังสัตว์น้ำมันก็จะเป็นพวกน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนเป็นเนยเป็นมาการีนนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวทีนี้ในกลุ่มน้ำมันพวกนี้มันจะทำให้ไขมันตัวเลวที่ชื่อ LDL สูงขึ้นHDL สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลของ HDL ในแง่ของการป้องกันโรคหัวใจมันไม่ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารที่กินเข้าไปแล้ว LDL หรือว่าไขมันเลวสูงอันนี้มันจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเลี่ยงกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดจะเลือกในบรรดาน้ำมันทั้งหลายที่เขาจะใช้เนี่ยกลุ่มของน้ำมันอิ่มตัวที่เขายอมรับก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือกะทิจะอยู่ในเมนูอาหารที่เป็น

คีโตค่อนข้างเยอะนิดนึงเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้มันทำ LDL ขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะมากในขณะที่ HDL มันจะขึ้นค่อนข้างเยอะกว่ากลุ่มสุดท้ายหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกินคีโตใส่โปรตีนเยอะๆแล้วบังเอิญไปตรวจมีบางคนเลยกินคีโตแล้วตรวจปัสสาวะตัวเองเพื่อจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันมีคีโตหรือยังบางทีพอเรากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตรวจแล้วตรวจไม่ได้คีโตนเหตุผลง่ายมากเลยเพราะว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเยอะค่ะในบางครั้งเนี่ยโปรตีนจะมีการเปลี่ยนมาสร้างน้ำตาลได้พอเขาสร้างน้ำตาลได้ปุ๊บร่างกายจะรู้สึกว่ามีน้ำตาลเขาจะไม่สลายไขมันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องลดปริมาณลงถ้าเรากินเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นร่างกายเราจะไม่อยู่ในภาวะที่เป็นคีโตซิสหรือว่าร่างกายเราจะไม่สลายไขมันค่ะแล้วแหล่งอาหารไขมันที่เหมาะสมมีอะไรได้อีกก็จะอยู่ในรูปของน้ำมันน้ำมันมีอะไรก็เป็นน้ำมันที่มันไม่อิ่มตัวเนาะน้ำมันพืชทั้งหลายเลยค่ะคาโนล่าก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันงาก็ได้นะคะน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองได้หมดเลยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไขมันที่ไม่อิ่มตัวอันที่สองที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานที่จะเป็นเรื่องของน้ำมันด้วยแล้วก็โปรตีนด้วยก็คือพวกถั่วค่ะสังเกตว่าพวกถั่วเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่จะอยู่ในกลุ่มเมนูของคีโตค่อนข้างเยอะเลยถั่วที่มีน้ำมันเยอะๆสังเกตว่าจะเป็นถั่วที่มันนิ่มๆแมคแคเดเมียอย่างเงี้ยเห็นไหมคะกินแล้วมันจะนิ่มๆถั่วลิสงก็พอได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของถั่วที่จะใช้ในคีโตหรือว่าจะเป็นกลุ่มอัลมอนด์เป็นต้นอันถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็น dairy productนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเหมือนที่บอกไปตอนต้นค่ะในส่วนของนมเองเนี่ยต่อให้เป็นนมไขมันเต็มส่วนเราก็ยังไม่ชอบแล้วเราก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะที่จะอยู่ในคีโตในนมเนี่ยมันจะยังมีน้ำตาลอยู่ซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยเป็นน้ำตาลแลคโตสดังนั้นถ้าจะยอมก็จะเป็นพวกชีสได้ค่ะนะคะเป็นครีมได้ค่ะครีมในที่นี้คือแบบเหมือนกับครีมที่ทำมาจากนมแต่ถ้าเป็นครีมก็ต้องบอกก่อนมันเนยอะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันเยอะนิดนึงแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเป็นผักผลไม้ที่จะยอมได้ก็จะเป็นพวกของเบอร์รี่ได้นะคะสำหรับผลไม้แล้วก็ถ้าจะเป็นกลุ่มของผักก็จะเป็นกลุ่มอะโวคาโดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานให้วิตามินอีนะคะแล้วก็มีไขมันที่ดีมีแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมนูที่จะถูกนำมาใช้ในกลุ่มของคีโตค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับเมนูอาหารของคนไข้ที่คีโตนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับอาหารของคนปกติยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะเป็นอเมริกันเบรคเฟิร์สมีอะไรบ้างเราจะกินกาแฟใช่ไหมคะเราอาจจะมีไข่ดาวเราอาจจะมีเรื่องของขนมปังเนาะอันเนี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงคือกินกาแฟได้เป็นกาแฟดำอันที่สองถ้าจะใส่แทนที่จะใส่เป็นนมเขาจะให้ใส่เป็นครีมถ้าไม่ใส่ครีมเขาจะให้ใส่กะทินี่คือแบบเป็นครีมสดอะค่ะครีมข้นอะนะคะอันนั้นได้อันที่สองถ้าจะเป็นไข่ดาวเขาอาจจะไม่ได้ห้ามหรือว่าจะกินเป็นเบคอนได้แต่จะต้องไม่มีขนมปังอันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆมื้อเช้าของกลุ่มของคนที่กินคีโตอันที่สองมื้อกลางวันมื้อกลางวันเนี่ยพวกที่จะเป็นสเต็กได้ถ้าจะกินเป็นคากิจะกินเป็นขาหมูได้ไหมได้ค่ะถ้าจะกินเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้เส้นบุกค่ะเพราะว่าพอมันเป็นเส้นบุกปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังงานเนาะแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือไม่งั้นก็จะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเกาเหลาหมูตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช่เลยสำหรับในกรณีของสูตรที่จะเป็นคีโตอันถัดมาค่ะจะเป็นพวกถ้าเป็นเครื่องดื่มสมมุติบอกว่าอยากจะกินทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะกินเป็นกาแฟหรือเป็นชาเย็นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงน้ำตาลที่ใช้จะไม่ใช่น้ำตาลปกติละอาจจะต้องเป็นน้ำตาลเทียมแล้วก็จะไม่ได้ใส่นมแต่ว่าจะใส่เป็นกะทิแทนถ้าอยากจะกินเป็นพวกของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นนมก็อาจจะต้องเลือกไปเป็นนมอัลมอนด์แทนนะคะในกรณีของกลุ่มคีโตอันนี้คือคร่าวๆในแง่ของเมนูจากอาหารปกติเปลี่ยนไปเป็นอาหารคีโตพวกของที่เป็นพวกแกงที่เป็นแกงกะทิอันนี้ก็พอทำได้หมดเลยนะคะอย่างบ้านเราสมมุติเราจะกินเป็นพะแนงได้ไหมได้ค่ะเราจะกินเป็นแกงเขียวหวานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกะทิค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระวังนิดนึงก็คือพวกเครื่องปรุงที่บอกไปแล้วตอนต้นนะคะให้เลือกเครื่องปรุงที่อาจจะไม่ได้มีน้ำตาลปนเยอะนิดนึงนะคะค่ะก็ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้า

0: ใครยังอยากจะกินคีโตอยู่ไม่ได้ห้ามการกินคีโตเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักลดได้เร็วนะคะ อาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายในช่วงต้นไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี่มีอาหารให้กินที่สำคัญไม่ค่อยหิวด้วยนะคะอันนี้ก็เลยดูว่าเป็นข้อดีในการที่จะลดน้ำหนักแบบคีโตนะคะข้อเสียนิดเดียวก็คือว่ามันจะต้องการความยั่งยืนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคีโตถ้าจะทำได้ต้องทำให้สม่ำเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดกินมีโอกาสที่จะรีบาวด์หรือว่าโยโย่ได้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคีโตก็คือจะต้องเลือกอาหารให้ดีค่ะเพื่อจะให้ได้รับแร่ธาตุแล้วสารอาหารที่เหมาะสมถ้าสมมุติเราคิดว่าเราอยากจะกินคีโตเราชอบแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเติมแร่ธาตุหรือสารอาหารบางอย่างที่มีโอกาสจะขาดในกรณีของการกินคีโตค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่8เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยคลื่นภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนมีดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมพุทธสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: นะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไป
0: ทำต่อไป
1: โดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้าง เราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว
1: ้
0: แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะหนึ่งเซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งอย่างหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล์
1: สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำค้างเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำค้างเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัว
1: ครับ
0: เซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
1: ครับ
0: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นเขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6
1: ครับ
0: คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าค่อยใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะหนึ่งคือราคาถูกอันที่สองนี่คือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว
1: ้
0: เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็ กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ

0: ฮะ
1: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำวิจัยนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
0: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
1: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
0: เป็นยังไง
1: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
0: เพราะฉะนั้นมีคนตายไป
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
0: ้
1: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
0: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
1: ใช่ใช่
0: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
1: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
0: ต้องเชื่อว่าเราคือความ
1: ใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
0: สำคัญยังไงฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
0: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
1: เพราะเขาไม่เชื่อ
0: ไม่ทำต่อ
1: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
0: อ๋อ
1: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
0: ที่จะช่วย
1: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
0: แล้วว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
1: ค่ะตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
0: ด้วยเซมเซลล์เนี่ย
1: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค
0: ่
1: ะที่ม
0: ัน
1: ง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอนะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
0: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้หลวงความลับ
1: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
0: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
1: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
0: ็
1: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
0: ครับ
1: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
0: แ
1: ต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
0: ่อ
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
0: ่ก
1: ล
0: ุ่
1: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
0: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
1: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละ1งานคนละ1งานประเทศไทยมีงานออกมาสัก5งานเนี่ยทุกคนต้องเล็กของไหนแล้วว่าโอ๊ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: เขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดๆกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ย
0: ครับ
1: นักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
0: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
1: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
0: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
1: จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
0: ครับ
1: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ออกมามาทำงาน
0: มาคิดมาก่อนเยอะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ต้องไปพิสูจน
1: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดเนี่ยเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกที่มันต้องเข้ามาเยอะ
0: ต้องหาอะไรใ

0: ใหม่เข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยเฉพาะยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช360องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
1: เฮ้ยทำไมมันโหดจังวะ
0: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
1: ใครวะ
0: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะแหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
1: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม
1: ่ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินกับถ้วยกับจอเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเตอะ
0: แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไว้ใจเนอรายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนม.ปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจำมันได้แม่อยู่ตั้งได้เหี้ยกับโอ้โหมันเมินแล้วอ่ะเจ้า
1: ก็ฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะใหญ่แล้ว

0: ขึ้นนักหน้าเข้าใจก็ผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
1: เจ้าแม
0: ่แม่กระเท่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
2: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะ

0: ่งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอะอยากได้จังอุ๊ยมีเข้าชุดด้วยแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ยูโนมอลใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: เที่ยวทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: วันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้ผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะครับจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็นวันศุกร์
1: วันนี้ชัยศรีช่วยค่ะในวันฟ้ามืด

0: ฝนจะตกนะคะ
1: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพปริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: อายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำแล้วเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นหนักขึ้นจนคนข้างนอกอ่ะคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้บางส่วนเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่าง
4: ๆแกกินเยอะ
5: รู้
3: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
4: อ
3: เอ็กพดตักข้าวอะไรให้กิน
4: ข้าวไม่กิน
3: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆคุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะคอยค่อยๆพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
2: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
1: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ย3เรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็ค สมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดหน่อยๆแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้น

0: มะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่นๆ
1: นะฮะคล้ายๆว่าเป็นสับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์ก็เป็นตัวย่อย
0: ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นสับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่สับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในสับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กๆอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได
1: ้ครับแล้วภาวะหลงลืมกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
0: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
1: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
0: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
1: ครับ
0: นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
2: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พล่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได้
1: คล้ายๆ
2: เราสามารถครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: เราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พีท
0: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้เขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าคนไข้เป็นอัลไซเมอร์เฉยๆนะคะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อย ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
1: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องเอาเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายวิพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำอย่างไรได้บ้างฮะ
0: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมเนี่ยค่ะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
1: ครับ
0: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
1: ๆ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
1: ้ครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อเพราะสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กน้อยว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเนี้ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวอะไรเงี้ยเราจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนและเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยเขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
2: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปนะครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีทมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามมา เพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแล

0: ที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลง ช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบแพทไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดทำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำใหเราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่าเอ๊ยยิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
0: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุและจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
2: ครับแต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรมาให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
1: ้ครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์
0: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี
1: ้
0: ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
1: ไม่
0: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีก

0: ไปค่ะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
1: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
0: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราเนี่ยมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะวิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามิน B ค่ะ
1: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นไพรกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
1: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
0: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม
0: ่
2: น
0: ่
2: าจะใช้ยาลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์ที
0: ใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะอย่างนี้ค่ะพอ

0: เราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะ
1: ครั
0: เ
1: บ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคําเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้า
1: อ
0: ท้
1: ื
0: อง
1: ม
0: ว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่าง
1: อื
0: ค่ะ
1: ม
0: ด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
1: แต่อาการ
2: จ
1: เ
2: ร
1: จ
2: ิง
1: ร
2: ติ้
1: ญ
2: อง
1: อ
2: ด
1: า
2: ู
1: หาร
2: ย
1: นี
2: า
1: ่น่า
2: ต
1: จ
2: ั
1: ะ
2: วอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
0: ใช
2: นะครับ
0: ่
2: ว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าค
1: อ
2: ื
1: ๋
2: ออ บางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้
1: อื
2: ครับ
1: ม
2: ต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
1: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามินบีรวมหรือปลามัลติวิตามินเนี่ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
1: อืมนะฮะ
2: ครับ
1: แต่อย่างเคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาลายริ่มเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคําแนะนําทางการแพทย์ไปเนี่ยแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคําแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
2: จริ
0: โด
2: ง
0: ย
2: ถ้
1: ป
2: าก เร
1: ต
2: ื่อง
0: ิ
2: ผิ
0: ก็
2: ว
0: เป็
2: บ
0: น
2: ่อ
0: ม
2: ย
0: ือเล็ก
2: ใช่
0: ๆเน
2: จ
0: า
2: ำ
0: ะ
2: พีเลยใช่ครับถ้าเกิดเขากินเล็กอย่างเงี้ยครับเป็นแม้อาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วย
1: อื
2: ว่ามเขากินแล้วน้ําหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทําให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมื้อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: อืมทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
2: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได้
1: อืม
2: ครับ
1: ครับ
0: และที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะ
1: อ๋
0: เ
1: อ
0: พราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมีอุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะ
1: อื
0: ถ้ายัง
1: ม
0: ไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะ
1: ค
0: คร
1: ั
0: ะ
1: บอืมนะฮะอ่ะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
0: เป็น
2: ข้า
0: ไง
2: ว
0: ค
2: น
0: ะ
2: ่าจะเกี่ยว
0: น่
2: ก
0: า
2: ัน
0: ส
2: ได
0: น
2: ้
0: ใจ
2: ครับ
0: ก
2: เพ
0: ็
2: ราะว่า
0: จ
2: จริ
0: ร
2: ง
0: ิง
2: ๆการ
0: ๆม
2: เ
0: ัก น
2: ิ
0: เป
2: ด
0: ็นแป้
2: เส
0: ง
2: ียท
0: เ
2: ัน น
0: า
2: ท
0: ะ
2: ีเลยครับ
0: ไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้
1: อ
0: ำ
1: ื
0: ตาล
1: ม
0: ในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได้
1: อืมคือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
2: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกําลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทําให้น้ําตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5 หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
1: อืมนะฮะมีคําถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
0: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
1: อืมแล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์
0: ไม่ค่ะไม่
1: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
0: ใช่
1: พบหมอ
0: ค่ะใช่
1: แล้วก็
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ๊ค

0: ร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะพอสักจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
1: ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดียวๆเลย
2: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวคดอย่างเงี้ยครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทำอะไรก็ตามบางคนจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั่นเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือตัดท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได
0: ้
2: ครับ
0: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองนะอาจารย์สมมุติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
2: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คดเพราะฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็โคต
0: ร
2: ละหรือแค่ยืนก็โคตรละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
0: ็
2: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรอย่างนี้ครับซึ่ง มีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างหนึ่งที่อยู่สูงขาข้างหนึ่งที่อยู่ต่ำนะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดี
0: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
2: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแซ็คก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่ง

0: จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
1: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลาย

0: ส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียล เกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
2: อาจารย์พิษลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟังหน
0: ่อย อย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
1: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะคุณรังสรรค์ฮะคุณรังสรรค์อาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณรังสรรค์คุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
0: โอ้คำถามคำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้แล้วว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยเรารับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้ฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปลิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างงี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรง
1: ครับ
0: นะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาคือเหยียดเข่าอะครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับคำถามนี้
2: อาจารย์เบสคิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
0: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในเงี้ยการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้

0: การผ่าตัดนะเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
1: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
2: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
1: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะ
2: เคยติดแล้วอาการไม่ชัดหรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
1: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
0: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดือนแรกอาจจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวด อันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินเดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
1: นะคล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
0: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูในระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้าเดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
1: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
2: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะ
1: คอ
2: ายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
2: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
1: อม
2: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ครับ
1: ผมวนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งนึงนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณเองครับ

ำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานอาหารไปแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของ Mahidol Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent

เป็น fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินกินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: โว้โหยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาด

0: ใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะถ้าไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เ
3: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับหนึ่งของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัด

0: รูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แต่ที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ปกติแล้วถ้าคนไข้มีภาวะแพ้อาหารเรามักแนะนำให้คนไข้แค่เลี่ยงอาหารนั้นก็เพียงพอแต่ในการแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นการแพ้แป้งสาลีอันนี้เลี่ยงยากเนื่องจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

0: การแพ้แป้งสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไข้มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมหลอดลมตีบหรือแม้กระทั่งช็อกหมดสติไป
1: ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้แป้งสาลีครับเป็นอาการในขั้นที่รุนแรงที่สุดนะครับมีตั้งแต่ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกตาบวมหน้าบวมอะครับ
0: ปัจจุบันการแพ้แป้งสาลีเนี่ยเราก็เจอได้ใน2กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งคนไข้อาจจะเป็นในช่วงขวบปีช่วงต้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะหายเมื่อเวลาเด็กเขามีอายุโตขึ้นแต่กลุ่มหนึ่งที่เราเริ่มเจอเยอะขึ้นคือคนไข้แพ้แป้งสาลีในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่คนไข้เขาเคยกินแป้งสาลีได้มาตลอดแต่วันดีคืนร้ายคนไข้กับมีปฏิกิริยาภูมิต่อต้านตัวแป้งสาลีนำมาสู่อาการแพ้อย่างรุนแรงได้ครับปัจจุบันการวินิจฉัยโรคแพ้แป้งสาลีเนี่ยก็ทำได้โดยการถามประวัติผู้ป่วยแล้วก็ลองดูว่าประวัตินั้นเข้าได้หรือไม่หากประวัติเข้าได้เนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการตรวจยืนยันอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังวิธีที่2คือการเจาะเลือดคนไข้ไปตรวจระดับภูมิแพ้ที่จำเพาะต่อแป้งสาลีซึ่งถ้าป่วยคนไหนมีประวัติอาการเข้าได้แพทย์ก็จะพิจารณาส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เคยไปกินแป้งสาลีบ้างไหมที่ผ่านมาครับ
2: อ๋อก็มีครั้งหนึ่งครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วเผลอไปทานลิ้นวัวครับลิ้นวัวเขาหมักแป้งสาลีเต็มๆเลยครับ
0: การแพ้แป้งสาลีเนี่ยเรามีการรักษาหลักๆคือคนไข้ต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบที่เราเจอในทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาหารกลุ่มขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งในอาหารบางชนิดที่เราคิดไม่ถึงแต่มีองค์ประกอบแป้งสาลีปนอยู่อย่างเช่นในพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรส
2: มันมีความยากลำบากคือเดี๋ยวนี้ผมว่าอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ80นี่มีแป้งสาลีผสมอยู่เกือบทั้งหมดแล้วอะครับเวลาเราเลือกกินอะไรมันก็จะลำบากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
0: ปัจจุบันอย.เราก็กำหนดนะครับให้มีการระบุว่าอาหารชนิดไหนที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือถ้าเป็นฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะใช้คำว่ากลูเตนฟรีคนไข้ก็ต้องมีบัตรพกประจำตัวว่าคนไข้แพ้อาหารชนิดนี้เราก็จะให้พกยาฉีดเอพิเนฟรินพกติดตัวไว้สำหรับเมื่อเวลาคนไข้เผลอไปกินแป้งสาลีในอาหารโดยที่เขาไม่ตั้งใจใครที่มีประวัติหรืออาการที่สงสัยการแพ้แป้งสาลีหรืออาหารใดๆก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้นะครับเพราะปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วก็มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารประเภทไหนเพื่อจะได้

0: ในการดูแลรักษาและป้องกันในระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆในเวลา 7:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระเดชพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนาง

แบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

ครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทันทสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทันทสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: าเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทธกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อพ้นโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้เป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวให้เป็นส หลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาไอ้ฮัทครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ลับมาพบกันฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทนที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะข้างล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆมันก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเงี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่าแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสีข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้ล่ะค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เ
2: ราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
1: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
2: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
2: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบกเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
2: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder อะค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
2: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้ยมวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกๆๆๆๆเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายมั้ยเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
2: จะกลับมาอีกไหม
1: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
2: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
2: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
1: ๆใช่ใช่ใช่
2: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่เช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออเดอร
2: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
2: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
1: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็บอกเขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่นึงแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
2: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติ
2: ค่ะ
1: กลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
2: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตระหนกตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเออย่างเงี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
2: ้
1: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
2: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร
1: ์ไม่ใช่เลย
2: มันก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
2: ค่ะถ้าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงานแอคทีฟหรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
2: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
2: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
2: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันเนี้ยเป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ค่ะ
1: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
2: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่าง
1: ๆ panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
2: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
2: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพ

0: แพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอตแทกบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคฟูเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ก็
0: panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorderนะคะก็อย่างนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
1: ๆค่ะ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไป
1: ค่ะ
0: เพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้า
1: ค่ะ
0: นะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออก
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดต้นสลบไปเลยได้จริงๆมั้ยคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บ panic attack ตุ้มทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็น hyperventilate ก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้น

0: ็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะม
1: ัน
0: ก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกได้จริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหร
1: ือ
0: เขาไทรอยด์อาภัณฑ์เกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่
0: ะ
1: คุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉ
1: ะ
0: นั้นญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส
1: ่
0: วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมากรักษาไป3เดือน6หาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉ
1: ัน
0: ในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งก็รู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะว
1: ิ
0: ธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิต รับรองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้ว่าโรคpanic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว่าอะไร
1: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยอ้วนโอ้ยสวัสดีตอนเช้า
2: ไป
1: จะร
2: ีบไปไหนโอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบให้แบนซะเลยดิตอนนี
3: ้รีบคุยกันก่อนจะไปไหนแล้ว
2: จะไปเข้าห้องน้ำ
1: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศเนี่ยมันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมาน
2: ี่นะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
0: พี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่า
2: อียังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับ
3: ไปเลย
0: ไปเลยฮะ
3: มันไปโดนตัวไหนมาวะ
0: โดนส้มตำแน่
3: เลยพี่แน่นอนโอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกแล้วเว้ยไปกินอะไรมาวะต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาได้โอ้โหเฮ้ยสภาพ
2: พี่พี
3: ่ฮะ
2: ช่วยอ้วนหน่อยเดินไปโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
3: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
2: โอ้พี่อันนี้เรื่องจริง
3: อ๋อแล้วยังไงเน
2: ี่
3: ย
2: ฮ
3: ะ
2: โอ้โหมันเหมือนมันจะมาอีกแล้วไป
0: ไปรีบเข้าไป
2: ไวแล้ว
3: มาแล้วครับมาแล้วเอ้า
0: โอ้โหดูสภาพ
2: โอ้ยเป็นอะไรมากไหม
1: เฮ้ย
0: อ้วนเป็นอะไรเนี่ย
4: ไปด
0: ู
4: น
0: ี่
4: ฮะ
0: ท้องเสียปะเนี่ยฮะ
4: เดี๋ยวไปเอายามาให
0: ้
4: ไหม
0: ป้าไปเอายาให
4: ้
0: หน่อย
4: ไป
0: นั่งก่อน
4: เอ้าป้าจะรีบไปไหนคะ
5: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
4: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
2: คุณน้ำตาล
4: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
2: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
3: ไม
2: ่
3: อยากจะ
2: เ
3: ด
2: ิน
3: สั่ง
0: นี่ถามจริงนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยฮะถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
2: ก็เมื่อวานเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
3: นั่นเห็นปังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนๆเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินกินกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างแล้วสิ
2: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอู้ไม่ไหวจริงๆเป็นไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไห
3: ม
0: อาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่อะไรก็น่าจะพอแล้วมั้ง
4: มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่รีบรีบกิน
3: ข้าว
4: น
3: ะ
0: ทางโน้น
4: ตื่นเต้นไง
0: อ
4: ้วนนี่อันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะเออ
2: ค
4: ่ะดูสิเนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ
2: ่
4: ะเออเยอะแล้วเกิน
2: อ่ะ
4: เออนี่พูดถึงโรคท้องร่วงเนี่ยนะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วง อันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
0: แล้วติดต่อทางไหนครับ
3: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
4: ็ไม่ติดต่อใครหรอกติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันเนี่ยไปกินแล้วแมลงวันเนี้ยก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวเนี้ย
0: หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอม
4: แล้ว
0: เรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
4: กินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
0: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้วตัวอันตรายได้หรอ
2: น่ากลัวโหถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเนี่ย
0: ไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
6: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีพี่
3: เออมีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครไม่ได้โทรหากูก็ได้
6: โอ
3: ้
6: ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เน
3: ี่ยใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
0: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันจริงแล้วอ่ะเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เราต้องกินเพราะฉะนั้น

0: กินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อน
1: อ
0: าหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
1: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
2: เคี้ยวลำบากเค
0: ี้
2: ยวยาก
0: ลำบาก
3: เนี่ยแล้วต่อไปเนี้ยกินอะไรเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปเดี๋ยวเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารอ่ะ

0: ำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะ
1: เออ
0: กินมันกินได้
2: ได
3: ้ได้ได้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
0: ก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
2: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
1: ทำแล้วเถอะเรื่อยๆ
3: ประสานงาน
2: เออถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้งานของพี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงห่วงมาก
0: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะ
3: ว่า
0: ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาลบริษัทเราทำอะไรคะ
2: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเอง
4: ถามจริงเถอะตอนที่ส่งใบสมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทฮะถ้าดูรู้ทุกเรื่องเลย
1: เออ
0: เร
2: ื่
0: องน
2: ี้ถึง
5: หูคุณมาวินแน
2: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณมาวินเป็นใครเนี่ยฮะ
1: ตลอดเลย
2: เอา

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงอ่ะเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนก็เรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมก็มีนิกเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบนะ
0: ค
1: ะงั้นก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถึงว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่ามันคือเอ็มผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วกว่าปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวัน
0: ต่อวัน
1: วันหนึ่งนะแล้วก็และที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอันนี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เอานะนั่นก็คือถ้าไม่ได้3ครั้งก่อนนะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันโอ๊ยฉันท้องเสียแล้วฉันอะไรดีวะ
1: บางคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะคะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยประทังได้ไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่าอาการเราเป็นเยอะไหมนะ
0: ครับ
1: นั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องรู้ว่าเรากินได้ไหมรับประทานได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะคะนั้นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆคือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องกินอาหารแต่ว่าต้องทำรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับการอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคนถ้าบางคนท้องเสียเยอะเป็น10ครั้งนะหรือว่าบางคนเสียน้ำเป็นลิตรเลยแล้วก็เรารับประทานที่ไม่ทันอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็เพื่อประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับหมอครับอาการโดยส่วนใหญ่ก็คือการถ่ายอุจจาระบ่อยมันมีอาการอื่นที่ควบคู่กันไปไหมฮะกับโรคท้องเสีย
1: ก็อาการอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
0: มีไข้เหรอ
1: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการของระบบทางเดินอาหาร
0: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระโรคหนึ่งท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะเหมือนหรือเป็นเลเวลไหมฮะ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
0: ค
1: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มาด้วยอาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนเด่นแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
0: ครับ
1: นั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอาการทำให้เกิด

0: ขึ้นการขึ้นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะบางคนท้องเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้บางคนอาจจะคุณผ่านจะเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได้นะคะพวกนี้อาจจะมีการเรื่องของท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
1: ครับนะคะก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮะคุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ยผมบอกว่าเคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มีเหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือเรื่องของบางคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ําเพราะว่าถ้าเราเสียน้ําออกไปใช่มั้ยบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ํา
1: เ
0: กาะตัวส้วมเลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะคือแล้วก็จะเสียน้ําไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ําไปกับการถ่ายด้วยนะคะอันที่2คือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้อก็อาจจะรุนแรงทําให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ําหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
1: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
0: ใช่
1: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
0: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
1: การกินการเอาเข้าไป
0: การเข้าไปแต่ว่าคือกับว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่เพราะนั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
1: ครับ
0: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
1: โอ้ของเราเนี่ยนะ
0: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
1: ็
0: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะมันก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปาก
1: ครับ
0: ได้นะคะ
1: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสีย
0: ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: น่าจะมาจาก
0: ค่ะหลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
1: น้ำแข็ง
0: ใช่ไหมเพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือ เขามาส่งยังไงนะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
1: ี
0: ขนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉยๆ
1: ถือเลยนะ
0: เลยนะคะ
1: พื้นรถ
0: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนะนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านนะเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะมันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาได้ร่างกายเราได
1: ้ครับนะคะนะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
0: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุกงั้นถ้าเราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
1: ต้องให้สุกไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะงั้นบางคนชอบดิบๆ ด้วยแล้วก็ยังไม่ทันสุกเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็ปนเปื้อนง่ายเปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรเราก
1: ็
0: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกปิ้งย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก
1: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
0: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
1: คาถานะ
0: คาถา3อย่างนะคะกินร้อน
1: กินร้อน
0: ช้อนกลาง
1: ช้อนกลาง
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วมท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
1: ิน
0: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะบางทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะฉะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงนะบางคนเพื่อนคนหนึ่งอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะฉะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
1: จริงเป็นพวกเดียวกันนี
0: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงๆแล้วก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

0: โรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้กำต่ำร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได้
1: เนี่ยพี่ปักรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่นี้คือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำกันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่าคุณหมอขา
3: ขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยครับ
3: ทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเลย
1: ย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาลน่ะอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค่ะ
3: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปริ้นใช่ไหมคะงั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็เป็นท่าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งที่ตรงบริเวณสี่ข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกร็งข้างไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้ง
1: โอเค
3: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
2: อ
3: ๋
2: อเซตละ10
3: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
1: พี่ก่อนเลย
3: ใช่แล้วนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
2: มันเป็นปัญหาคุณ
1: ต้องลอง
3: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ 1-5 ก็ได้ถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนทำไม่ค่อยขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวข
2: ึ้น
3: ให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สีข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
2: ดีครับ
3: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลงแล้วก็เอายกขึ้น
2: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
3: ใช
2: ่ดันพื้นด้านหลัง
3: ใช่อัน
1: นี้แผ่นหล
3: ัง
1: อ
3: ันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยทำอย่าง
1: น
3: ี้เหมือนกันติดครั้ง
1: ใช่ตรงนี้ด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สีข้างด้วยปีกด้านหลัง
1: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
3: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆพอฟิตนะคะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราอยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยด้วยนะคะต้องแข็งแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
2: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่านะสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะหมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คำนิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับชวนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขาสึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ย เป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าเลี้ยงเด็กในคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่า resilience นะครับหรือ resilient childก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ 2R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บไม่ไหวมันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของ relationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้างเรียนชิพนะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราที่เราจะทำอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปหรือก็ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไร

พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยเฉยแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีอ่ะพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่และจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นความว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นนะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationship มีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรีดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าว

0: วนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบนะครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่2ว่าตกลงตอนนี้ที่ก้าวร้าวแบบนี้พฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับบางทีต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่าเออมีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆเราชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายด์ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol

Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: วัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
1: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละมื้อไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
2: จริงๆอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเรอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับเนื้อกรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่มีเกิดแผลในหลอดอาหารนะครับถ้าเป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องกังวลมากว่าการเป็นกรดไหลย้อนเป็นเวลานานเนี่ยทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมนะครับคือเป็นได้แต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตัวเลขในประชากรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าไงก็ตามกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นต้องรับการรักษานะครับเพราะว่าต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยครับ
3: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk

0: แป๊บหนึ่งน่าจะมาแล้วครับพี่หมวย
1: เดี๋ยวผมลองโทรหาเขาดูก่อนนะ
2: ดีดีค่ะรีบโทรเลยครับดี
1: ไม่รับโทรศัพท์ครับปกติก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะ
2: บีมนัดเขาไว้กี่โมงอ่ะ
1: ก็เวลานี้แหละครับเนี่ย9โมงเอางี้ครับพี่หมวยเดี๋ยวเราเข้าไปรอในบ้านดีกว่าครับอยู่นี่ก็ร้อนครับนี่แฮลก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทำไมไม่มารับเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องแบบมาเริ่มรอโหนี่ไงอยู่นี่เองพี่หมวย
2: ตั้งนาน
3: โอ้โห
2: โอ้
3: ปาก
0: ตื่นเร็วแจ็ค
4: ครับ
2: น้องแจ็ค
0: แจ็ค
4: โถเอ้ยคนกำลังนอนอยู่ขอนอนต่อแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปทำงานต่อ
0: นอนอะไรเนี่ยนี่นัดกันมาคุยไงพี่บีม
4: พี่บีม
2: พี่หมวย
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาบ้านแจ็คแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวไม่โทรมาก่อนจะได้คนให้คนทำกับข้าวรอมา
0: ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่เป็นไรอัลไซเมอร์ใช่ไหมเนี่ยมาคุยเรื่องอัลไซเมอร์เหรอเนี่ย
4: พี่หมวยมายังไงเนี่ย
0: นี่บ้าน Healthy Village
4: เฮ้ยไม่บ้านแจ็คเหรอ
2: ใช
4: ่ปะโถเรื่องรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่บ้านตัวเองแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีนัดมาบ้านนี้มานั่งคุยกันไงก็เลยรีบมา
0: แล้วมาตั้งแต่กี่โมง
4: นัดกี่โมง9โมง
0: 9โมง
4: ตี4ถึงแล้วนะ
2: โอ้
4: ยมานอนตรงนี้บอกไว้ก่อนเดินเข้ามาหน้าบ้านท่านบอกว่าพี่แจ็คทำตัวตามสบายเลยให้เหมือนอยู่บ้านตัวเองใช่
0: แต่ประตูหน้ามันปิดแหละคุณเข้ามาได้ไง
4: งัดไงนี่อยู่บ้านจะงัดบ้านตัวเองนะทำตัวตามสบาย
0: ก็คือคุณไม่พกกุญแจบ้าน
4: ใช้ลวดค่อยๆเกี่ยวแล้วงัดขึ้นเงียบสนิทหมาไม่เห่าเลย
0: อาชีพเก่าเลย
4: ใช่เดินเข้ามาแล้วก็มานอนตรงนี้รอทุกคนเนี่ย
0: พอแล้ว
2: โอ้
0: มีฉาชี
2: พแหมเราไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยมีคนเข้ามานอนเนี
0: ่
2: ย
0: ไปครับไปล้างหน้าไปในห้องน้ำอยู่
4: ในห้องน้ำนะ
0: ไปเลยครับ
4: ไปครับโทษนะครับทุกคนโทษนะครับสบายสบายครับเหมือนอยู่บ้านเราครับทุกคนครับ
2: สวัสดีน้องแจ็คยังเป็น
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ พ
4: ี่หมวย
0: สวัสดีครับ
4: พี่บีมครับผมสดชื่นอ่ะ
0: สดชื่นตาหน้าแล้วนะ
4: พอได้ล้างหน้าล้างตาแล้วเป็นไงมันก็สดชื่น
2: ต้องถามน้องแจ็คค่ะว่าไม่ได้เจอกันนานเนี่ยผอมลงน้ำหนักลดไปกี่โลคะ
4: 10กว่าโลลดมา10กว่าโลภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับด้วยความที่มันน้ำหนักมันลงมากจนเราใช้ชีวิตลำบากนิด
2: แล้วมันลงเร็วด้วยนะ
4: ใช่ครับใช่ด้วยความที่มันลงเยอะมากจนขาแขนตัวมันผอมมากจนมันเดินไม่ได้ครับจะเดินก็ขารับหนักตัวไม่ได้1 2เหนื่อยด้วยความที่เราเป็นโรคปอดด้วยคือทุกอย่างมันลำบากไป
0: จริงๆนะเนี่ยเป็นโรคอะไรกันแน่ครับ
4: เป็นโรคปอดนะครับวันโรคปอดปอดติดเชื้อปอดอักเสบแล้วก็มีน้ำท่วมบริเวณปอดเยอะกว่าคนธรรมดาทั่วๆไป
2: อาการตอนแรกมันเป็นยังไงอะคะ
4: มีอยู่วันนึงอยู่ดีเป็นไข้อยู่ประมาณ 38-39 องศาอยู่แบบนี้ประมาณเป็นเดือนนะครับทุกวันพอไข้สูงปุ๊บก็กินยา
2: เป็นเดือนเลย
4: เป็นเดือนกินยาเพื่อให้ไข้ลดแล้วก็ออกมาถ่ายงานจนกินยาสู้ไม่ไหวแล้วไปฉีดยาให้มันไข้มันลดแล้วก็ไปทำงานจนมีอยู่วันนึงกำลังจะออกไปทำงานบ่ายตอนเช้าตื่นมารู้สึกว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำแล้วเราเหนื่อยจังเลยอะลงบันไดบ้างขึ้นบันไดบ้างทำไมมันเหนื่อยก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวก่อนเราไปทำงานเนี่ยเราไปหาหมอหน่อยดีกว่าไปตรวจดู

0: เอ็กซเรย์ปอดเนี่ยปรากฏว่าภาพแผ่นในเอ็กซเรย์ที่เราเห็นเนี่ยปอดเราสองข้างมันมีจุดสีขาวๆครับจุดๆๆๆๆเป็นดอกๆๆเต็มเลยหมอเลยบอกว่าอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนแล้วก็ห้ามไปทำงานเดี๋ยวต้องแอดมิดตอนนี้เลยเพราะถ้าเกิดคุณออกไปแล้วคุณไปแอคทิวิตี้เยอะๆปอดอาจจะกำเริบปอดอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้คือมันหนักขนาดนั้นเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในตัวเราแล้วมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอยังไงสุดท้ายก็คือต้องแอดมิดแล้วก็ลางาน
1: ไอ้การเนี่ยมันอย่างที่บอกก็คือเดือนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พอไปตรวจปุ๊บเจอจุด
0: ใช่ใช่จุด
1: ในระหว่างนั้นเนี่ยน้ำหนักมันลงตอนไหนฮะ
0: จนพอเราแอดมิดอ่ะจนร่างกายจนสภาพจิตใจเรามันห่อเหี่ยวแล้วอ่ะพอร่างกายมันห่อเหี่ยวปุ๊บมันลงเลยอ่ะมันลงแบบคือเราเข้าใจคำว่ากำลังใจกับความห่อเหี่ยวอ่ะถ้ามันดีมันจะดีถ้ามันไม่ดีร่างกายที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถต้านได้แล้วพอเราห่อเหี่ยวปุ๊บเรากังวลมันลงเลย
2: แล้วทานอะไรได้ไหมคะตอนนั้น
0: ทานได้ปกติ
2: ทานเยอะไหมคะ
0: ทานเยอะปกติทานข้าว3มื้อปกติแต่น้ำหนักมันลงด้วยเอฟเฟกต์ของโรคครับพอมันลงจนแบบเฮ้ยเรากังวลไปเยอะแยะว่าเราจะเป็นอะไรโรคอื่นด้วยหรือเปล่ามันเร่งความดันเบาหวานนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาไหมนอกเหนือจากโรคปอดแล้วครับมันมีความกังวลเยอะมากในการแอดมิดครั้งนั้น
2: จากวันที่แอดมิดมาจนถึงวันนี้นี่ห่างกันกี่เดือนคะ
0: 6เดือน
2: 6เดือน
0: 6เดือนครับ
2: ตอนที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลคือ1เดือนเต็มเหรอคะ
0: แอดมิดจริง1เดือนเลยแต่อยู่ในเขาเรียกว่าห้องกักเชื้อเหมือนห้องแลบเลย
1: ครับ
0: เป็นห้องกระจกให้เรานอนอยู่แบบนั้นเพื่อกักเชื้อแล้วเจาะเลือดตรวจเลือดทุกวัน
2: ค่ะ
0: จอจนชัวร์แล้วไม่เป็นแน่ SAV ไม่ได้เป็นแน่ด้วยไม่ได้เป็นแน่ตรวจเสมหะปัสสาวะอุจจาระตรวจทั้งหมดตลอดเวลาเกือบ1สัปดาห์ไม่เจออะไรจนชัวร์ว่าเราไม่ได้เป็นโรคอื่นนอกจากเป็นโรคปอดแน่ๆก็เลยได้ออกจากห้องนั้นไปอยู่ห้องอื่นโดยรักษาแบบคนอื่นเขา
2: ค่ะรวมเบ็ดเสร็จ1เดือนที่อยู่โรงพยาบาล
1: ใช่แล้วถึงย้ายออกมา
0: ถึงย้ายออกมารักษาที่บ้านแทนเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราแค่ทานยาทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นการหมอมานัดตรวจทุก2สัปดาห
1: ์ความหนักของมันเนี่ยระดับไหนคือในบรรดาคนป่วยที่เป็นโรคนี้ทั้งหมดโรคเดียวกันเนี่ยครับ
0: เบาสุดคือแค่เหนื่อยน้ำหนักไม่ลงไม่อาเจียนเป็นเลือดหนักสุดคือทั้งอาเจียนเป็นเลือดน้ำหนักลงป่วยจะอยู่ในระดับกลางคือแค่น้ำหนักลงไม่ถึงกับอาเจียนเป็นเลือดร่างกายเตือนก่อน
2: ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาบ้างยังคะ
0: ขึ้นมาบ้างแล้วซึ่งหมอบอกว่ามันฟื้นตัวไวมากนะครับเป็นเรื่องดีซึ่งปกติแล้วสักปีหนึ่งปีครึ่งอ่ะน้ำหนักถึงจะเริ่มขึ้นมาบ้างโรคนี้ถ้าไม่ดื้อยามันจะหายขาดครับแล้วน้ำหนักมันจะขึ้นเองโชคดีครับพี่หมวยที่เวลาไปไหนนะครับก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยแจ็คพี่เคยเป็นโรคนี้เฮ้ยแจ็คเพื่อนเราเคยเป็นเนี่ยคุณน้าเคยเป็นนะเรามีตัวอย่างที่เขาเคยเป็นแล้วเขาหายขาดแล้วมันเป็นโรคที่รักษาหายขาดนะมีแต่คนบอกเพราะนั้นแล้วหนึ่งสิ่งที่เป็นกำลังใจของเราที่เราฟื้นตัวไวขนาดนี้คือเราได้รับการการันตีว่ามันเป็นโรคที่หายขาดหนึ่งนะครับสองพอมันมีคนรอบข้างที่เป็นโรคเดียวกับเราแล้วเขามีประสบการณ์มาบอกเราก็ต้องทานยาให้ตรงทานเวลาไหนก็ต้องทานเวลานั้นแล้วก็อดทนกับมันสุดท้ายคือกำลังใจต้องเยอะด้วยอ่ะ
1: นี่สำคัญ
0: ต้องเยอะมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราดูแลคนอื่นแล้วเพราะนั้นแล้วพอเราเป็นเองเราต้องไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราแบบอ่อนแอนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะเดี๋ยวก็หายแล้วพร้อมที่จะกลับมาดูแลทุกคนได้เหมือนเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองได
1: ้ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจให้แจ็คอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วสำหรับคนป่วยทุกคนเนี่ยกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าอยากรู้ว่าสำหรับแจ็คเนี่ยใครสำคัญแบบอยู่ใกล้ๆแล้วคอยให้กำลังใจมากที่สุดครับ
0: ก็เหมือนกับทุกคนแหละที่ไม่พ้นครอบครัวไม่พ้นแฟนไม่พ้นเพื่อนๆคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักเขาอ่ะแต่เขาเคยเห็นเราในทีวีแบบนี้เขาก็จะเข้ามาให้กำลังใจสุดท้ายครับอยากจะบอกว่ากำลังใจจากใครก็ช่างถ้าเราฟังเขาแล้วเราไม่ได้คิดตามหรือเราไม่ได้เห็นด้วยมันก็เท่านั้นสุดท้ายเราไม่ต้องฟังใครก็ได้แต่เราเชื่อตัวเราเองว่าให้เรามีกำลังตัวเองตัวเองสำคัญที่สุดอะแต่ว่าแค่นั้นเอง
1: ฟังแจ็คพูดแล้วเนี่ยผมก็
0: กำลังใจแน่นไหมแจ็คเนี่ย
1: กำลังใจแน่นมาก
2: แล้วได้แง่คิดด้วย
1: ใช่ใช่ครับแล้วอยากจะบอกว่าคุยกับพี่เจี๊ยบ
3: เจี๊ยบเคย
0: มาเหรอที่นี
2: ่ใช่แล้วค่ะ
0: มาทำอะไรทีมงานเขาไม่ได้ป่วยจริงพี่บีม
2: เฮ้ยแกขึ้นสูงมาก
0: แอคติ้งไปอย่างนั้นแหละพี่

0: ไว้ผมเนี่ยรับเขาในรายการถ้าเห็นภาพนะถ่ายรายการกันอยู่วันนั้นเหมือนกับเขาโลกหมุนนะแล้วก็กำลังจะหงายท้องหัวฟาถ้าผมรับไม่ทันนี่หัวฟาพื้นน็อกเหมือนพ่อนะก็แล้วคุณเจฟเชิญยิ้มครับคุณเป็นหนี้ชีวิตผมอยู่นะครับ
1: ถ้ารับไม่ทันนี่มรดกได้คนเดียวเลยนะ
0: จบเลยที่นอนเก่าๆของพ่อเสร็จผมแน่นอนผมว่าผ่านนะเขาไม่น่าจะมาออกรายการดีๆแบบนี้ด้วยแค่เอาโรคความดันมา

0: ที่แจ็คเป็นค่ะเรามีคุณหมอประจำบ้านจะมาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้เราจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ค่ะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามคุณหมอก่อนเลยว่าโรคที่น้องแจ็คเป็นเนี่ยค่ะสรุปแล้วจริงๆคือโรคอะไรคะ
2: ครับจริงๆถ้าเราฟังที่คุยกันมาเมื่อกี้นะฮะก็เท่าที่ดูจากประวัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อวัณโรคในปอดซึ่งถ้าเมื่อกี้แจ็คก็พูดคำว่าทีบีก็คือคำย่อของคำว่าทูโบคูโลซิสคือมันเป็นโรคติดเชื้อในปอดซึ่งมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเพียงแต่ว่าทำไมเอ๊ะเราอยู่ดีมาติดได้ยังไงเมื่อกี้แจ็คก็บอกว่าไม่สูบบุหรี่เลยนะฮะก็ไม่ได้เอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมที่จะเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเรามีคนที่รับเชื้อเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการของโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพวกเราในห้องนี้หลายๆคนถ้ามาตรวจเราจะเจอเชื้อนี้ในร่างกายเรา
3: จริงเหรอครับ
4: อุ้ย
3: ตายแล
4: ้
3: ว
4: อุ้ยไงเนี่ย
5: นั่นน่ะสิ
2: แต่เพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเอ๊ะทำไมคนที่สภาพร่างกายอ่อนแอมีการเรียกว่าทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มันตกต่ำลงจริงๆก็มีการศึกษาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นวัณโรคในระยะแฝงก็คือเรารับเชื้อมาแต่ร่างกายเราเนี่ยมันกันเชื้อให้มันไม่มีการพัฒนาจนเป็นโรคอย่างของน้องแจ็คเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้บอกว่ามันเหนื่อยออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอจุดเล็กๆในปอดใช่ไหมครับจริงๆอันนี้ก็เป็นวัณโรคที่ปอดเพราะเราก็ต้องทราบว่าวัณโรคเนี่ยมันชอบอวัยวะหลายๆอย่างจริงๆโชคดีนะครับว่ามีเฉพาะที่ปอดกับเยื่อหุ้มปอดจริงๆแล้วมันเข้ากระแสเลือดเราแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็จะไปที่สมองไปที่ต่อมน้ำเหลืองบางท่านก็อาจจะไปโผล่ที่ตับบางคนไปโผล่ที่กระดูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆไปได้หมดนะฮะ
4: ที่บอกว่าแบบขั้นหนักนี่คือแบบอาเจียนออกมาเป็นเลือดนี่คืออะไรครับ
2: คือจริงๆแล้วที่บอกว่าอาการไอเป็นเลือดที่ว่ามีแบบเสมหะออกมาเป็นเลือดปนเนี่ยเพราะว่าบางทีวัณโรคเนี่ยมันเข้าไปทำให้เกิดโพรงคือว่ามันกัดกินปอดเรามันทำให้เกิดเรื่องของเลือดออกในทางเดินหายใจของเราคือจริงๆของคุณแจ็คโชคดีนะครับที่หาเจอเพราะจริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเป็นไข้ 38-39 องศาเนี่ยเป็นหลายๆสัปดาห์ต่อกันแล้วก็พอรับประทานยาแล้วไข้ลดปัญหาพวกนี้บางทีหาสาเหตุไม่เจอเพราะอย่างบางจุดในร่างกายเราเช่นที่ตับเนี่ยหรือว่าอย่างในกระดูกเนี่ยบางท่านจะมาด้วยอาการไข้เรื้อรังอาจจะซีดลงนิดนึงแต่ไม่มีตาเหลืองตัวเหลืองนะฮะพวกนี้บอกเราไม่ได้ขึ้นกับว่ามันจะมาที่ระบบไหนอย่างของน้องแจ็คเนี่ยมาที่ทางเดินหายใจอาการหลักคือเหนื่อยแต่นี่ต้องบอกว่ามาช้ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะถามว่าอาการเริ่มต้นคืออะไรอาการเริ่มก็คือไอครับพี่แต่ว่าไอบางท่านบอกว่าไอแห้งๆบอกว่าไอมาตั้ง3อาทิตย์แล้วมีไข้น้ำหนักลดลงเกือบ10โลต้องรอนะครับอันนี้รีบมาตรวจดีกว่าส่วนความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคนี้ส่วนนึงคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะขาดการพักผ่อนอาจจะมีความเครียดอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วก็ความเครียดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยเพราะฉะนั้นกลับมานั่งดูคือว่าปัญหาคือตัวที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันเราอาจจะมีการลดการทำงานลงในช่วงที่เราพักผ่อนน้อยหรือมีความเครียดในช่วงนั้นถ้าเริ่มเป็นการรักษาหลักที่สำคัญที่สุดคือการรับประทานยาให้เร็วที่สุดยาที่กินเนี่ยมันจะมี2ระยะเขาเรียกว่าระยะเข้มข้นเพราะฉะนั้น2เดือนแรกเนี่ยที่กินยาเยอะเนี่ยคือเพื่อฆ่าเชื้อที่มันมีการกระจายไปยังคนรอบข้างแต่ช่วงที่เหลือนะครับ4เดือน9เดือนบวกจนถึงเป็นปีเนี่ยเพื่อจะกำจัดเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในเม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าระยะที่เชื้อมันแบบหลบในความยากคือว่ายังไงก็คือว่าเมื่อเรายกภาระมาที่คนไข้ในการรับประทานยาเนี่ยเราก็ต้องบอกคนไข้ว่าต้องกินให้ครบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเชื้อที่มันหลบแฝงอยู่ด้านในเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าเรากินไม่ครบเราฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็คงจะ
4: แน่นอน
2: กลับมาจัดการเราอีกรอบนึงแต่ว่าจริงๆผลพวงของการรับประทานยาที่ไม่ครบเนี่ยจะตามมาด้วยว่าถ้าเกิดต้องเป็นอีกรอบนึงเนี่ยสูตรการรักษาของคุณแจ็คจะไม่ได้ง่ายนะครับตอนนี้จะไม่เป็น10เม็ดนะครับ
4: เป็นเริ่มต้นใหม่
2: อาจจะเป็นยาฉีดซึ่งมีผลต่อไตอาจจะมียาบางตัวที่ทานยาแล้วมีปัญหาเรื่องของตัวดำเพราะฉะนั้นโรคนี้ง่ายสุดครับวิธีการป้องกันนะครับหลักการคือการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นมีอาการที่สงสัยวัณโรคมีอยู่ไม่กี่อย่าง1เรามีอาการไอเรื้อรังมีอาการผอมลงน้ำหนักลดไข้เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีอาการไอกลางคืนแล้วมีเหงื่อออกกลางคืนอย่างที
4: ่เต็มหมอนเลย
2: นะครับ
4: เต็มหมอนเลย
2: อันนี้นะครับให้รีบไปตรวจครับ
0: อย่างของน้องแจ็คเนี่ยค่ะที่คุยกันก็บอกว่าจะกังวลเรื่องน้ำหนักนี่โอกาสจะกลับมาหนักเท่าเดิมเมื่อไหร่คะคุณหมอ
2: คือต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นปีนะครับในช่วงนี้ก็ต้องกลับมานั่งคิดว่า1เราหายขาด2ณตอนนี้เราปอดเราดีขึ้นพอหลังจากนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะต้องเลือกใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารส่วนหนึ่งก็จะช่วยทำให้เราดีขึ้นได้ด้วย
4: หมอครับอย่างแจ็คนี่เขาจะกลับไปรับงานเยอะๆเหมือนเดิมเนี่ยได้ไหมครับ
2: คือผมมองว่าจริงๆถ้ารักษาหายขาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดที่ ยากมาก

0: ที่จะกลับไปทำงานเพราะว่าลองกลับมานั่งดูว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามีความเสี่ยงบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทราบไหมครับบางคนอดนอนเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เครียดด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับร่างกายเราเนี่ยกระบวนการภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันทำงานต่ำแน่นอนณวันนั้นนะครับเชื้อที่มันแฝงในร่างกายเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่าสัญญาณบอกแล้วว่าเตรียมยกพลขึ้นบกนะครับเตรียมมาถล่มคุณแจ็คอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะฝากว่าเออจริงๆเนี่ยหายขาดเนี่ยแน่นอนแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าทำอย่างไรเนี่ยจะไม่ให้มันกลับไปเป็นซ้ำอีก
1: หลีกเลี่ยงความน่าจะเป็น
0: แล้วก็ติดตามคุณหมออย่างใกล้ชิด
1: แค่นั้นเองนะครับผมอย่าประมาทในการใช้ชีวิตใช้ได้กับคนที่ทั้งป่วยและไม่ป่วย
2: วันนี้ได้เข้าใจโรคที่น้องแจ็คเป็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่าเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองป้องกันตัวเองยังไงบ้างแต่คำถามวันนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในระเบียงสุขภาพค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลังจากที่พวกเราได้ถามคำถามคุณหมอแล้วตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้ถามคำถามบ้างไปฟังคำถามแรกกันค่ะ
3: คุณหมอครับผมมีอาการไอจามเจ็บหน้าอกพอจะมีโอกาสปอดอักเสบหรือว่าเป็นวัณโรคไหมครับ
2: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะ
0: ค
2: ไอหรือจามแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกมีโอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบหรือวัณโรคไหมคะ
0: คือจริงๆอาการไอหรือจามธรรมดาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่สัญญาณที่ติดธงแดงเลยเนี่ยก็คือเรื่องอาการเจ็บหน้าอกเพราะว่าถ้าเราหายใจลึกๆแล้วเราเจ็บปั๊บๆอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันคือเป็นการที่เรามีการอักเสบในปอดบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพราะไอเยอะกระดูกซี่โครงเลยระบมแต่ถ้าเจ็บข้างใดข้างหนึ่งอันนี้ให้ระวังร่วมกับมีไข้มีอาการเหมือนกับอย่างที่เราคุยกันก็คือบางคนมีไข้กลางคืนน้ำหนักลดนะฮะแล้วก็ทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดเลยอันนี้ให้สงสัยเขาว่าอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในปอดแล้วมันลามไปยังเยื่อหุ้มปอดด้านข้างทำให้เรามีอาการเจ็บหน้าอกเวลาที่เราไอหรือว่าที่เราหายใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าไอบวกจุดๆเช่นเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเรื่องของน้ำหนักลดลงมีไข้พวกนี้อย่านิ่งนอนใจครับ
1: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยวิตกกังวลในเรื่องร่างกายเราเป็นเรื่องที่ดี
4: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: ก็คือการกินปิ้งย่างกับการดมฟัมทูบเนี่ยทำให้เกิดโรคปอดไหมครับ
4: คุณหมอครับคำถามข้อนี้น่าสนใจมากสูบดมควันจากทูบหรือว่าจากเราไปกินอาหารปิ้งย่างเนี่ยมันมีสิทธิ์ทำให้เราเป็นโรคปอดหรือเปล่าครับ
0: ก็มี2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องการบริโภ
4: ค
0: เรื่องสองก็เป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาคือทางการบริโภคเนี่ยการรับประทานอาหารปิ้งย่างเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ในที่ที่เป็นร้านแล้วก็จะมีปิดนะฮะอาจจะมีเครื่องดูดควันบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่
4: ม
0: ีเราทาน24ชั่วโมงไหมฮะ
4: โอ้โหถ้าทาน24ชั่วโมง
2: น้ำหนักขึ้น
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าการที่เราใช้การทานปิ้งย่างเนี่ยถ้าใช้เป็นเตาถ่านเนี่ยควันที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับก็จะมีผลนะครับก่อให้เกิดการระคายเคืองบางครั้งสังเกตนะว่าเอ๊ะแบบอย่างถ้าเราไปทานบางทีออกมารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับคัดจมูกมีอาการเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากการระคายเคืองซึ่งเกิดจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วก็ส่วนที่สองคือเรื่องของทูบทูบนี่น่าสนใจมากเรื่องทูบเนี่ยเรากลับมานั่งมองว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเวลาที่เราไปวัดเราจุดทูบเสร็จใช่ไหมครับบางคนก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแสบจมูกบางคนก็ไปใกล้ๆบางคนโบกพยายามโบกควันทูบเข้ามาในร่างกายซึ่งตรงจุดนี้เป็นระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในคนที่ทำงานอยู่ในวัดหรือว่าในสันเจ้าซึ่งเจอกับทูบทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงอันนี้รับไปเต็มๆซึ่งถามว่าทำให้เกิดโรคอะไรทำให้เกิดโรคปอดได้เพราะฉะนั้นสารในกลุ่มที่เป็นเรื่องของการเผาไหม้หรือว่าในทูบเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นสารที่ก่อการระคายเคืองและทำให้เกิดการเสื่อมของปอดของเราได้ถ้าเราต้องทำการสัมผัสกับสารพวกนี้เป็นประจำทุกวันทุกวัน
2: งั้นเวลาไปไหว้เจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราสวมหน้ากากช่วยได้ไหมคะ
0: คือผมมอง2 อย่างครับคือจริงควันที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันมีทั้ง2 ส่วนคือมีทั้งฝุ่นแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นแก๊สมีทั้งสารเคมีบางทีมันไม่ได้ป้องกัน 100% ผมมองว่าพอเราเสร็จเขาเรียกว่าศาสนกิจแล้วเนี่ยบางคนก็ออกมาได้เลยนะครับ
1: ประเดี๋ยวประดาวได้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการไปไหว้พระอยู่แล้วไปทานอาหารอยู่แล้วแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านแค่นั้นเองกลุ่มเสี่ยงคือคนที่อยู่นั้นนาน
2: ๆวันนี้ชัดเจนมากนะคะก
1: ับ
2: การดูแลปอดของตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าการหายใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ปอดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่คุณหมอบอก
0: ใช่คร
2: ับ
0: ค่
2: ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแจ็คด้วย
1: ขอบคุณพี่หมอครับขอบคุณพี่
2: ครับคุณ
1: ผ
2: ู้
1: ชมครับผม
4: แต่ว่าช่วงหน้าเรายังไม่ไปไหนนะครับผมกลับมาดูว่าพี่แห้วนะครับจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนในช่วงรอบรั้วรามาครับ

0: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แห้วจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
1: วันนี้นะครับไม่เชิงเป็นการท่องเที่ยวครับแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูโครงการดีๆครับที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้คนกับสัตว์เนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขร่วมกันได้ครับ
2: โอ้ยถ้าจะไปดูการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์นะไปดูบ้านพี่ก็ได
1: ้ทำไมครับบ้านพี่บีมเป็นยังไงคร
2: ับบ้านพี่นะหมา1แมว3ตุ๊กแกอีก4แล้วก็ยังเลี้ยงปลาทองอีก5ตัวแล้วก็มีปลาหางนกยูงอีกเป็น100แล้วบนต้นไม้
0: บีม
2: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยมันธรรมดา
1: ออ
0: ถ้าระดับแห้วจะพาไปแล้วเนี่ยพี่ว่ามันต้องเป็นแบบสเกลใหญ่ๆไม่ธรรมดา
2: ปลาหางนกยูงเป็นร้อยเลยนะครับ
1: โอ้โหนี่ยังแย่ปลาหางนกยูงอยู่โครงการที่จะพาไปเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่สร้างทางเชื่อมระหว่างฝั่งป่าทับลานกับป่าเขาใหญ่ครับให้สัตว์เนี่ยเขาได้เดินไปทั้งป่าทับลานแล้วก็ป่าเขาใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นอันตรายนั่นเองครับ
0: มันต้องเป็นระดับนี้น้องบีม
2: ยอมก็ได
1: ้ยอมก็ได้ยอมก็ได้ถ้าอย่างนี้ชมกันเลยครับ
3: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนเส้น304นะครับที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดปราจีนบุรีครับและอย่างที่ผมบอกครับว่าจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่มีอุโมงค์เชื่อมระหว่าง2ผืนป่าเข้าด้วยกันระหว่างผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และผืนป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่ข้างหลังผมนี่เองครับ
4: อุโมงค์เชื่อมผืนป่าแห่งนี้นะครับนับเป็นทางเชื่อมผืนป่าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่ให้สัตว์ป่าเนี่ยได้มีโอกาสอพยพหรือเคลื่อนย้ายตามธรรมชาติได้อย่างอิสระและปลอดภัยจากรถที่สัญจรไปมาด้วยนะครับ
3: คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างบนอุโมงค์ครับข้างล่างนะครับเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงดังมากๆเลยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยกลับเงียบสงบในอนาคตนะครับต้นไม้ที่เห็นรอบๆเนี่ยนะครับก็จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผืนป่า2ผืนก็จะกลับมาเป็นผืนป่าผืนเดียวกันเหมือนเดิมนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าแถวนี้เนี่ยมีร่องรอยสัตว์ป่าอะไรให้เราได้เห็นบ้างไปดูกันครับ
4: นอกจากทางเชื่อมสำหรับสัตว์ขนาดกลางและสัตว์ขนาดใหญ่แล้วตามแนวถนนยังมีอุโมงค์ทางลอดสำหรับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและอุโมงค์สัตว์ลอดขนาดเล็กอีกด้วยถือว่าอุโมงค์แห่งนี้นะครับนับว่าเป็นต้นแบบสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
3: คุณผู้ชมครับจากการสังเกตนะครับเริ่มเห็นรอยเท้าเล็กๆของสัตว์จำพวกเก้งกวางแล้วก็เลียงผาแล้วล่ะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าเริ่มมีสัตว์ใหญ่อย่างพวกช้างกระทิงแล้วก็เสือเนี่ยนะครับมาหากินบริเวณใกล้ๆของอุโมงค์ครับแล้วลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยสัตว์ใหญ่เหล่านี้นะครับเดินข้ามทางเชื่อมตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับ

0: นับเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นและนี่ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะได้เดินข้ามระหว่างป่าได้อย่างปลอดภัยน่าชื่นชมค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับพี่หมวยเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าการพัฒนาของมนุษย์เราเนี่ยครับถ้าเผื่อเราคำนึงถึงเพื่อนร่วมโลกของเราอย่างพวกสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ครับ
2: วันนี้พี่บีมนี่จริงจังมากมากเลยนะคร
0: ับ
1: นี่เห็นพี่เป็นคนยังไงพี่เป็นคนจริงจังโดยตลอดนะถ้าพี่ใส่แว่นเนี่ยทุกคนจะคิดว่าพี่เป็นหมอเลยนะ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: จริงๆอย่างเทปหน้าเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะเริ่ม
2: เสียดายจังเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพี่หมวยครับ
0: ใช่ค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาพูดเรื่องความจริงจังของพี่นะจริงๆเองทางรอดเนี่ยที่บ้านพี่ก็เริ่มทำแล้วนะ

0: ช็อคดูแอนดอน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk ดูแอนดอนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
2: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
3: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
1: และอย่าลืมดูแอนด์ดอนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk ดูแอนด์ดอน
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดค้นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานอันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

0: วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้

0: คือข้างหนึ่งนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลิเคิลฟอลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายนี่นะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทาเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดเนี่ยก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่า swim up น้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่า swim upตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบราโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพอเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7

วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

0: หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ย10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอล

0: ปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
0: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ Molecular Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลมาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลมาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาเราเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือ DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลมาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลมาร์กเกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
0: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
0: ่
2: ปล
0: ู
2: กวันเดียวกัน
0: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
0: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะส่งพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
0: ่ค่ะ
2: มองได้ชัด
0: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
0: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิด
0: คือถ้าเทียบกับ
2: พันทั่วไป
0: พันทั่วไปจะไม่มีเลย
2: ครับ
0: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
0: เป็นแผล
2: แล้
0: วก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วันก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
0: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู
0: 15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
2: ครับนี่ครับ
0: นะคะแล้วเราลองเปรียบเทียบไปว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันเมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอเนกใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอเนกใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA สายคู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได้
2: หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่า RNA ใส่คู่ของเราสามารถจะเข้า

ไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNAi ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA ใส่คู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอานิสัยคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อานิสัยคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาร์เอ็นเอใส่คู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำ RNA ใส่คู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับ RNA ใส่คู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญมิใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยเนี้ยก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินคีโตยังไงให้น้ำหนักลดพร้อมทั้งรับมือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินคีโตค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีคนที่อยากจะพยายามลดน้ำหนักแล้วก็เลือกใช้การกินอาหารที่เราเรียกว่าคีโตเพื่อจะช่วยลดน้ำหนักเป็นปริมาณมากเลยทีเดียวการกินคีโตคืออะไรคีโตในที่นี้ย่อมาจากคำว่าคีโตเจนิกไดเอทก็เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วร่างกายมีการสร้างคีโตนนะคีโตนเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันจริงๆก็ดีเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปไม่ต้องอดอาหารแต่ว่าร่างกายเรามีการสลายไขมันที่มีอยู่ในร่างกายออกมาถามว่าหลักการอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นการทริกกี้หรือเป็นการหลอกร่างกายนิดๆนะคะที่เราจะพยายามทำให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่ำมากๆนะคะเมื่อต่ำมากๆปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นร่างกายก็จะรู้สึกเหมือนณขณะนี้เราไม่ได้รับอาหารหรือว่าเราขาดอาหารอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเราก็จะพยายามสลายไขมันออกมาเพื่อจะให้เป็นพลังงานเอามาใช้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการหลอกหรือเป็นการทริกกับระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินหรือกลูคาคอนในร่างกายซึ่งจะเป็นอันนึงที่คนก็จะชอบเพราะว่าเขาสามารถจะกินอาหารได้แต่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะผอมลงเพราะว่าไปสลายไขมันค่ะอาหารคีโตมีกี่ชนิดนะคะเราต้องมารู้จักก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นกลุ่มของคีโตที่เป็นปกติเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำมากแล้วก็ไขมันสูงขึ้นนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยจะอยู่ในระดับปกติถ้าเรามีมาตรฐานอยู่เราจะเอาให้คาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไขมันที่สูงขึ้นอันนี้คือสแตนดาร์ดคีโตนะคะแบบที่2เราจะเรียกว่าเป็นไฮโปรตีนคีโตเจนิกไดเอทไฮโปรตีนคีโตเจนิกแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราลดคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วถูกไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้จะต่างกับกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกเนี่ยโปรตีนปกติกลุ่มนี้จะเอาโปรตีนสูงขึ้นแล้วก็ไขมันก็ยังสูงขึ้นด้วยเช่นกันอันที่3เราเรียกว่า cyclical ketogenic diet ก็คือเรากินคีโตเป็นช่วงเวลากินคีโตเป็นช่วงเวลาหมายความว่าอะไรสมมุติอาทิตย์นึง7วันเราจะมีคล้ายๆ cheat day ให้เรากินคีโตประมาณ 5-6 วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปกติได้ 1-2 วันแล้วอันสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น targeted ketogenic diet targeted ketogenic diet หมายความว่าอะไรกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีการออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆ นะคะโดยเฉพาะ high intensity exercise หมายความออกกำลังกายหนักมากเนี่ยสิ่งที่ร่างกายต้องการใช้เป็นพลังงานก็คือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าเรากินคีโตอยู่เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมันน้อยลงกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายหนักๆเพราะฉะนั้นเวลาทั่วๆไปเขายังคงกินคีโตอยู่แต่ว่าวันที่เขาออกกำลังกายหนักเนี่ยเขาจะกินคาร์โบไฮเดรตได้เพิ่มขึ้นค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทในแง่ของการกินคีโตนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักนะคะถามว่ากินคีโตมีข้อดียังไงข้อดีแรกเลยก็คือได้กินค่ะไม่ได้อดหลายคนบอกว่าโอเคเลยได้กินขาหมูได้กินเนื้อได้กินหนังแบบมีความสุขมากนะคะอันที่2ค่ะไม่ต้องมานั่งทำแคลอรี่เขาไม่ต้องมานั่งนับว่ากี่แคลอรี่กินไปเท่านี้แหละกินไปอย่างที่อยากกินอันที่3ค่ะก็จะรู้สึกว่าการกินคีโตเนี่ยดูแล้วมันอิ่มดูแล้วมันได้กินมากขึ้นอันนี้คือแฮปปี้ในกรณีของคนที่เลือกกินคีโตที่สำคัญค่ะเวลาที่เรากินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วแล้วก็จะลดแบบเห็นชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรก แล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็จะถ้าสมมติเราเทียบกันเนาะเทียบกับวิธีอื่นภายใน6เดือนนะคะการกินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดได้มากกว่าวิธีอื่นส่วนหนึ่งที่น้ำหนักลดเร็วกว่าของคีโตก็คือเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยจะเสียน้ำไปเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะลดลงเร็วทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากินคีโตมีข้อดียังไงคราวนี้เราจะมารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าวันนี้เราอยากจะกินคีโตอันแรกที่เราจะเจอคือเวลาที่เราลดคาร์โบไฮเดรตลงเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นคีโตฟลูฟลูในที่นี้ก็คือเหมือนอารมณ์เวลาที่เราจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอาจจะมีอาการหงุดหงิดได้นะคะมีคลื่นไส้ได้เพราะว่าในช่วงแรกของเสียที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าคีโตนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารดันอาจจะทำให้อ่อนเพลียได้เพราะว่ามีการสูญเสียน้ำแล้วเกลือแร่นะคะส่วนใหญ่อาการคีโตฟลูเนี่ยมันจะเจอไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะ 1-2 อาทิตย์นะคะบางคนปรับตัวเร็วเนี่ยก็จะดีหรือบางคนที่เริ่มต้นเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตไม่เยอะอยู่แล้วเวลาที่มากินคีโตนอันนี้จะมีคีโตฟลูไม่เยอะนะคะแต่ถ้าคนที่เคยกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วมากินคีโตเนี่ยอันนี้จะมีอาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันที่สองค่ะเรื่องของการขาดสารน้ำหรือว่าภาวะแห้งเหมือนที่บอกเลยว่ากินคีโตเนี่ยจะมีการเสียน้ำค่อนข้างเยอะดังนั้นคนที่กินคีโตจะต้องดื่มน้ำเปล่านะคะไม่ต่ำกว่า 2-3 ลิตรต่อวันอันนี้เป็นความจำเป็นอันที่3ค่ะมันมีโอกาสที่จะเรื่องของท้องผูกด้วยแร่ธาตุในส่วนที่จะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ก็ไม่มีขาดแร่ธาตุบางอย่างด้วยก็เลยจะทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะท้องผูกดังนั้นนอกเหนือจากการดื่มน้ำ 2-3 ลิตรแล้วเนี่ยเราจะยังแนะนำให้เขาดื่มให้เขากินผักให้เยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผักใบแล้วก็มีการขยับตัวออกกำลังกายเพื่อทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อันนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของท้องผูกได้ค่ะอีกอาการนึงที่เราจะเจอนะคะในคนที่จะเริ่มกินคีโตก็คือจะบ่นว่าปวดหัวคิดอะไรไม่ค่อยออกดูซึมๆล้าๆหรือเราเรียกว่าเป็นสมองล้าอันนี้เป็นเพราะว่าในช่วงต้นนะคะสมองเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นหลักในเรื่องของการเป็นพลังงานแต่พอเวลาเราลดน้ำตาลลงเยอะๆนะคะตอนนี้สมองเราจะเริ่มยอมรับการใช้พลังงานที่มาจากคีโตละดังนั้นในช่วงที่มันจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากน้ำตาลมาเป็นคีโตในช่วงเนี้ยพอเวลาที่น้ำตาลตกอ่ะสมองก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้พลังงานไม่เพียงพอคิดอะไรก็จะดูช้าๆหน่อยรู้สึกมันไม่สดใสนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการปวดหัวได้แต่ว่าโดยทั่วไปอาการพวกนี้จะเป็นสั้นๆค่ะไม่นานแล้วก็หลังจากที่ร่างกายปรับตัวได้ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของการขาดสารอาหารอย่างที่บอกค่ะคีโตเองเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะจำกัดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตลงมาเหลือแค่50กรัมนะคะหลายคนเลือกไม่เป็นเลือกไม่ดีไม่ยอมกินผักสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินเนี่ยมันไม่เพียงพอหลายๆคนก็เลยต้องกินคีโตแบบที่ตัวเองชอบร่วมกับกินวิตามินอีก1กรัมนะคะอันที่จะขาดมีอะไรบ้างวิตามินหลักๆเลยที่มันจะอยู่ในผักผลไม้ B-boy C-catใช่ไหมคะวิตามิน A ได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกแร่ธาตุเช่นพวกของธาตุเหล็กเอ่ยนะคะพวกของแคลเซียมใช่ไหมคะโซเดียมได้ด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยที่อาจจะขาดเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงบอกว่าเวลาที่ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มาจากพวกของข้าวแป้งหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะให้เพิ่มในส่วนที่จะเป็นผักใบเขียวนะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้นะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้เพื่อจะเป็นแหล่งที่จะมีแร่ธาตุแต่ต้องเป็นถั่วที่มีน้ำมันเยอะนิดนึงอย่างสมมติจะกินอัลมอนด์ได้จะกินแมคคาเดเมียได้แต่ว่าคงไม่ใช่แบบถั่วเขียวถั่วแดงอะไรแบบนี้ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำคงไม่ใช่จะกินนมเนี่ยอาจจะยอมเป็นพวกของนมที่มาจากเมล็ดพืชอะค่ะเป็นนมอัลมอนด์ได้แต่ว่าในแง่ของนมวัวเนี่ยมันยังมีน้ำตาลอยู่ค่ะมีน้ำตาลในนมเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ของที่คีโตให้กินนะคะแต่ชีสกินได้นะคะถ้าจะกินโยเกิร์ตเนี่ยจะต้องกินด้วยความระมัดระวังปริมาณไม่เยอะและถ้าเป็นไปได้เขาจะแนะนำให้กินเป็นกรีกโยเกิร์ตซึ่งจะมีน้ำตาลต่ำกว่านะคะถามว่าใครควรจะกินคีโตหรือใครไม่ควรจะกินคีโตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของความชอบในแง่ของการที่จะเลือกอาหารที่จะรับประทานเนาะบางคนก็บอกว่าแบบนี้ฉันชอบกินแต่บางคนก็บอกโอ้แบบนี้ไม่ไหวเลยฉันกินไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันที่1เป็นความชอบก่อนเนาะส่วนใหญ่คนที่จะเลือกกินก็มักจะเป็นคนที่อ้วนนะคะแล้วก็สุขภาพค่อนข้างเอ ทีนี้ใครที่ควรจะต้องระมัดระวังถ้าสมมติว่าอยากจะกินคีโตดีกว่ากลุ่มของคนที่จะไม่เหมาะในการที่จะเลิกกินคีโตอันแรกเด็กกรณีของเด็กเองเนี่ยจริงๆไม่ได้แนะนำให้กินคีโตนะคะเพราะว่าแร่ธาตุและสารอาหารเหมือนที่บอกว่าไม่ครบถ้วนอันที่สองคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยยังมีความจำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กอันที่สอง

ท้องก็คือกลุ่มของผู้หญิงตั้งท้องอันนี้ไม่แนะนำละและทานไม่ครบสารอาหารไม่ถูกต้องอันที่3เป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับมีตับแข็งมีโรคตับรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตับไม่ดีอันนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะเลือกทำคีโตร่างกายเราเนี่ยเมื่อ

างงานได้เพราะว่าตับไม่ดีอันนี้ไม่ทำอันที่4ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้โรคไตโดยเฉพาะไตเสื่อมเรื้อรังเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะกินโปรตีนต่ำทีนี้เวลาเราเลือกกินคีโตค่ะมันมีแนวโน้มที่จะกินโปรตีนสูงขึ้นกินไขมันเยอะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำลงดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะที่จะไปเลือกกินคีโตก็คือกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่มีไตเสื่อมเรื้อรังกลุ่มที่5ค่ะก็คือบอกแล้วว่ากินคีโตเนี่ยเราจะใช้พลังงานหลักจากพวกไขมันถ้าคนคนนั้นมีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีดูได้ยังไงเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเริ่มต้นคอเลสเตอรอลสูงมากไตรกลีเซอไรด์สูงมากแสดงว่าในร่างกายเขาเนี่ยจัดการกับไขมันได้ไม่ค่อยดีแล้วการที่เราไปเติมอาหารที่มีไขมันสูงๆเข้าไปอาจจะทำให้ผลเลือดผู้ที่เป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันสูงหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าจะใช้คีโตควรจะกินด้วยความระมัดระวังแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานหลายๆทีเราก็บอกว่าถ้าเป็นเบาหวานก็ดีสิเพราะเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลก็น่าจะคุมได้ดีแต่ถ้าคนไข้เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วใช้อินซูลินพอเราลดคาร์โบไฮเดรตลงทันทีเยอะๆนะคะแล้วเราลดอินซูลินตามไม่ทันสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลตกหรือว่าช็อกน้ำตาลอีกกลุ่มนึงก็คือเบาหวานที่กินยากินแต่ว่ายาเนี่ยออกฤทธิ์โดยการที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยออกไปทางปัสสาวะคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะซึ่งมันเป็นอันตรายนะคะดังนั้นถ้าคนไข้เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินอยู่หรือกินยาบางชนิดอยู่ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะว่าสามารถที่จะกินคีโตได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่เราจะแนะนำว่าควรจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าจะกินคีโตเนาะหรือว่าไม่แนะนำให้กินคีโตนะคะสำหรับเทคนิคในการเลือกกินคีโตให้เหมาะสมนะคะต้องบอกก่อนว่าคีโตเนี่ยหลักๆคือเราลดคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปเพิ่มส่วนที่มันจะเป็นไขมันค่อนข้างเยอะทีนี้เวลาเราลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรามักจะโฟกัสแค่พวกข้าวแป้งน้ำตาลหรือว่าผักที่เป็นผักที่เป็นผักหัวแล้วก็ผลไม้อีกอันนึงที่เราอาจจะต้องคิดถึงนะคะก็คือเครื่องปรุงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าใครที่ทำหรือว่าใครที่จะไปปรุงอาหารที่เป็นคีโตเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะต้องรู้นะคะว่าซีอิ๊วน้ำปลาที่เราใช้เนี่ยบางยี่ห้อมีการเติมน้ำตาลลงไปถ้าเราใช้เกลืออันนี้ไม่มีปัญหาเลยในเกลือไม่มีใครผสมน้ำตาลแน่นอนแต่ว่าในซีอิ๊วน้ำปลาหรือว่าซอสปรุงรสน้ำมันหอยหรือว่าพวกของอะไรนะซอสมะเขือเทศซอสพริกทุกอย่างเลยที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหลายส่วนใหญ่มีน้ำตาลอยู่ค่ะรู้ได้ยังไงไปดูข้างฉลากเลยค่ะตรงที่เขียนว่าส่วนผสมหรือวัตถุดิบถ้ามีน้ำตาลอยู่กลุ่มที่จะเอามาทำอาหารคีโตเนี่ยจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าน้ำตาลค่อนข้างเยอะหลายๆเปอร์เซ็นต์ 4-5% เงี้ยไม่ใช้แต่ถ้าสมมุติว่าน้ำตาลน้อยๆใช้ได้แต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยๆเหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะให้คาร์โบไฮเดรตที่มีโควต้าแค่50กรัมเนี่ยไปอยู่ในอาหารที่มันมีคุณค่าทางอาหารหรือว่ามีแร่ธาตุที่ดีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เราจะมาเติมในส่วนที่จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอาหารกลุ่มถัดมาก็คือส่วนของโปรตีนโปรตีนอาจจะดูเหมือนมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาโปรตีนมีอยู่2เรื่องที่จะคิดอันแรกก็คือว่าโปรตีนเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมเนาะมันจะมีส่วนที่จะมีเรื่องของไขมันอยู่ทีนี้ไขมันที่อยู่ในโปรตีนโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันมักจะเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดคอเลสเตอรอลอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราชอบนักเราก็มักจะแนะนำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปกินเป็นพวกของปลาไหมซึ่งปลาเนี่ยมีไขมันก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นไขมันที่ดีนะคะเป็นน้ำมันปลาซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายดังนั้นตรงนี้เราจะแนะนำว่าโอเคควรจะกินเนื้อสัตว์ที่อาจจะไขมันต่ำหน่อยหรือถ้าจะเลือกเนี่ยก็เลือกเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นปลาที่มีไขมันสูงอันนี้ก็น่าจะเหมาะในการที่จะเลือกมาทำเป็นเมนูคีโตอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูนะคะก็คือกลุ่มของไขมันนะคะในส่วนของไขมันเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวก่อนกับไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์เป็นอะไรที่เราไม่ชอบถ้าสมมติไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็นเนื้อสัตว์ติดมันถูกไหมคะเป็นหนังสัตว์น้ำมันก็จะเป็นพวกน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนเป็นเนยเป็นมาการีนนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของน้ำมัน

0: ปาล์มน้ำมันมะพร้าวทีนี้ในกลุ่มน้ำมันพวกนี้มันจะทำให้ไขมันตัวเลวที่ชื่อ LDL สูงขึ้นHDL สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลของ HDL ในแง่ของการป้องกันโรคหัวใจมันไม่ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารที่กินเข้าไปแล้ว LDL หรือว่าไขมันเลวสูงอันนี้มันจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเลี่ยงกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดจะเลือกในบรรดาน้ำมันทั้งหลายที่เขาจะใช้เนี่ยกลุ่มของน้ำมันอิ่มตัวที่เขายอมรับก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือกะทิจะอยู่ในเมนูอาหารที่เป็นคีโตค่อนข้างเยอะนิดนึงเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้มันทำ LDL ขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะมากในขณะที่ HDL มันจะขึ้นค่อนข้างเยอะกว่ากลุ่มสุดท้ายหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกินคีโตใส่โปรตีนเยอะๆแล้วบังเอิญไปตรวจมีบางคนเลยกินคีโตแล้วตรวจปัสสาวะตัวเองเพื่อจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันมีคีโตหรือยังบางทีพอเรากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตรวจแล้วตรวจไม่ได้คีโตนเหตุผลง่ายมากเลยเพราะว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเยอะค่ะในบางครั้งเนี่ยโปรตีนจะมีการเปลี่ยนมาสร้างน้ำตาลได้พอเขาสร้างน้ำตาลได้ปุ๊บร่างกายจะรู้สึกว่ามีน้ำตาลเขาจะไม่สลายไขมันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องลดปริมาณลงถ้าเรากินเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นร่างกายเราจะไม่อยู่ในภาวะที่เป็นคีโตซิสหรือว่าร่างกายเราจะไม่สลายไขมันค่ะแล้วแหล่งอาหารไขมันที่เหมาะสมมีอะไรได้อีกก็จะอยู่ในรูปของน้ำมันน้ำมันมีอะไรก็เป็นน้ำมันที่มันไม่อิ่มตัวเนาะน้ำมันพืชทั้งหลายเลยค่ะคาโนล่าก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันงาก็ได้นะคะน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองได้หมดเลยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไขมันที่ไม่อิ่มตัวอันที่สองที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานที่จะเป็นเรื่องของน้ำมันด้วยแล้วก็โปรตีนด้วยก็คือพวกถั่วค่ะสังเกตว่าพวกถั่วเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่จะอยู่ในกลุ่มเมนูของคีโตค่อนข้างเยอะเลยถั่วที่มีน้ำมันเยอะๆสังเกตว่าจะเป็นถั่วที่มันนิ่มๆแมคคาเดเมียอย่างเงี้ยเห็นนะคะกินแล้วมันจะนิ่มๆถั่วลิสงก็พอได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของถั่วที่จะใช้ในคีโตหรือว่าจะเป็นกลุ่มอัลมอนด์เป็นต้นอันถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็น dairy productนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเหมือนที่บอกไปตอนต้นค่ะในส่วนของนมเองเนี่ยต่อให้เป็นนมไขมันเต็มส่วนเราก็ยังไม่ชอบแล้วเราก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะที่จะอยู่ในคีโตในนมเนี่ยมันจะยังมีน้ำตาลอยู่ซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยเป็นน้ำตาลแลคโตสดังนั้นถ้าจะยอมก็จะเป็นพวกชีสได้ค่ะนะคะเป็นครีมได้ค่ะครีมในที่นี้คือแบบเหมือนกับครีมที่ทำมาจากนมแต่ถ้าเป็นครีมก็ต้องบอกก่อนมันเนยอะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันเยอะนิดนึงแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเป็นผักผลไม้ที่จะยอมได้ก็จะเป็นพวกของเบอร์รี่ได้นะคะสำหรับผลไม้แล้วก็ถ้าจะเป็นกลุ่มของผักก็จะเป็นกลุ่มอะโวคาโดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานให้วิตามินอีนะคะแล้วก็มีไขมันที่ดีมีแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมนูที่จะถูกนำมาใช้ในกลุ่มของคีโตค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับเมนูอาหารของคนไข้ที่คีโตนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับอาหารของคนปกติยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะเป็นอเมริกันเบรคเฟิร์สมีอะไรบ้างเราจะกินกาแฟใช่ไหมคะเราอาจจะมีไข่ดาวเราอาจจะมีเรื่องของขนมปังเนาะอันเนี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงคือกินกาแฟได้เป็นกาแฟดำอันที่สองถ้าจะใส่แทนที่จะใส่เป็นนมเขาจะให้ใส่เป็นครีมถ้าไม่ใส่ครีมเขาจะให้ใส่กะทิครีมในที่นี้คือแบบเป็นครีมสดอะค่ะครีมข้นอะนะคะอันนั้นได้อันที่สองถ้าจะเป็นไข่ดาวเขาอาจจะไม่ได้ห้ามหรือว่าจะกินเป็นเบคอนได้แต่จะต้องไม่มีขนมปังอันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆมื้อเช้าของกลุ่มของคนที่กินคีโตอันที่สองมื้อกลางวันมื้อกลางวันเนี้ยพวกที่จะเป็นสเต็กได้ถ้าจะกินเป็นคากิจะกินเป็นขาหมูได้ไหมได้ค่ะถ้าจะกินเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นที่ใช้เนี้ยเขาจะใช้เส้นบุกค่ะเพราะว่าพอมันเป็นเส้นบุกปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังงานเนาะแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือไม่งั้นก็จะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเกาเหลาหมูตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช่เลยสำหรับในกรณีของสูตรที่จะเป็นคีโตอันถัดมาค่ะจะเป็นพวกถ้าเป็นเครื่องดื่ม สมมุติบอกว่าอยากจะกินทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะกินเป็นกาแฟหรือเป็นชาเย็นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงน้ำตาลที่ใช้จะไม่ใช่น้ำตาลปกติละอาจจะต้องเป็นน้ำตาลเทียมแล้วก็จะไม่ได้ใส่นมแต่ว่าจะใส่เป็นกะทิแทนถ้าอยากจะกินเป็นพวกของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นนมก็อาจจะต้องเลือกไปเป็นนมอัลมอนด์แทนนะคะในกรณีของกลุ่มคีโตอันนี้คือคร่าวๆในแง่ของเมนูจากอาหารปกติเปลี่ยนไปเป็นอาหารคีโตพวกของที่เป็นพวกแกงที่เป็นแกงกะทิอันนี้ก็พอทำได้หมดเลยนะคะอย่างบ้านเราสมมุติเราจะกินเป็นพะแนงได้ไหมได้ค่ะเราจะกินเป็นแกงเขียวหวานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกะทิค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระวังนิดนึงก็คือพวกเครื่องปรุงที่บอกไปแล้วตอนต้นนะคะให้เลือกเครื่องปรุงที่อาจจะไม่ได้มีน้ำตาลปนเยอะนิดนึงนะคะค่ะก็ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังอยากจะกินคีโตอยู่ไม่ได้ห้ามการกินคีโตเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักลดได้เร็วนะคะ อาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายในช่วงต้นไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี่มีอาหารให้กินที่สำคัญไม่ค่อยหิวด้วยนะคะอันนี้ก็เลยดูว่าเป็นข้อดีในการที่จะลดน้ำหนักแบบคีโตนะคะข้อเสียนิดเดียวก็คือว่ามันจะต้องการความยั่งยืนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคีโตถ้าจะทำได้ต้องทำให้สม่ำเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดกินมีโอกาสที่จะรีบาวด์หรือว่าโยโย่ได้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคีโตก็คือจะต้องเลือกอาหารให้ดีเพื่อจะให้ได้รับแร่ธาตุแล้วสารอาหารที่เหมาะสมถ้าสมมุติเราคิดว่าเราอยากจะกินคีโตเราชอบแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเติมแร่ธาตุหรือสารอาหารบางอย่างที่มีโอกาสจะขาดในกรณีของการกินคีโตค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได
2: ้คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
3: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณ

ป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซมเซลบริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคน
1: ก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได้
1: ครับ
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไปโดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อนสิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะ1เซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันนึงเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาแล้วก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งอย่าง1เซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล์
0: จะไม่ต้องไปทำเยอะไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะเลยเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะอ่ะหาเซลล์ให้ได้1เซลล
1: ์ครับ
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนของมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล
1: ์สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำค่ำเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำค่ำเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้ในหลอดในจานทดลองซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่ไหมจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็วเพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัวเซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละเป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าให้ใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2นี่คือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะเอาไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว้เพื่อที่จะรอ ว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย
1: อ๋ออ
0: ย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้

0: คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนอดโอยเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเราคือความ
0: ใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะว
1: ัน
0: นี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค
1: ่
0: ะ
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: ง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอนะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้หลวงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆจะมันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะแต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่
0: อเนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค
1: ่
0: ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาอีกสักห้างานเนี่ยทุกคนต้องไล่ข้างในแล้วว่าโอ้ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะเขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมาม าทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดเนี่ยเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกนะที่เรามันต้องเข้ามาเยอะ
1: ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยเฉพาะยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช300 องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับ แล้วกลับมาพบกับสิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกนะคะว่ามันมีกรด ขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
2: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
3: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
4: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
3: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วยตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะนี่แหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
4: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีป่าวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
3: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม่
1: ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจ้อเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮานะเดลต้า
0: แล้วแม่ทรงอะไรอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮืออ่ะใจเนอร์ลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชู้ทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจับมันได้แล้วอ่ะแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับโอ้โหมันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะกะเป็นคนเหี้ยอย่างบ่ฮักษามาได้แล้วนะยายแล้วคํานี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตัวแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะ
2: ไหนอ่ะ

0: มาให้เป็นไงสวยปะ
1: เอ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ฮีโร่ใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1ตุลาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

วัสดีค่ะเทปที่แล้วค่ะเรารู้แล้วว่าอาหารก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราต้องกินอะไรบ้างพอไปออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปดูกันว่าเมนูหลังออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ

ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเมนูอกไก่ยัดไส้หน่อไม้ฝรั่งเมนูนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยโปรตีนจากอกไก่ซึ่งมีไขมันน้อยแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งซึ่งเป็นผักที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ต้องทานหลังออกกำลังกายไม่เกิน1ชั่วโมงหลังการออกกำลังกายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ฉีกขาดเล็กๆน้อยๆระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่กินโปรตีนหลังออกกำลังกายหรือว่าทิ้งช่วงไว้นานจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีการซ่อมแซมตัวเองจะกลายเป็นของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายทำให้การออกกำลังกายที่เราอุตส่าห์ทำจนเหนื่อยและหนักเนี่ยส่งผลไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารหลังออกกำลังจึงสำคัญเพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอไปค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะแล้วก็จะมีคำขวัญนักกล้ามนะคะก็คืออกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่วันนี้หมอวีมีกล้ามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรรงวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: เราก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวิฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่แท้ช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะและก็เป็นมิตรสมุกเพียงคนแรกของประเทศไทยนะคะ
1: อ๋อทวิฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของทวิฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสมกควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสมกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยทวีฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมูสามชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อหนึ่งของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
0: ที่เห็นมีคนเดียวนะครับ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไปหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
2: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่ลงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะทวีฟูเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะหล่นวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็จัดหนักหน่อยอ่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
0: ครับแบ่งเวลา
2: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพทวีฟูก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะทวีฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของทวีฟูตอนนี้อาจจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะทวีฟูได้ค่ะว่าทวีฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับทวีฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
0: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่1ก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
0: ครับ
1: อันที่2เนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
0: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
0: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
0: แน่นอน
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เรา ราเคยคุยกันทุกเทป
0: ทุกเทป
1: ใช่ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
0: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่าว
0: ่
1: าจะทำอะไร
0: ว
1: ัน
0: นี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานหมูกระทะ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะ
1: ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เนาะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหมอก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเคคร
0: ับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: แล้วก็มีลีกลีกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับเนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะคร
1: ับ ใช่ใช่เพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อย
0: ่
1: างทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเห็นมันจะขึ้น
1: มันจะเป็นรอยใช่ครับ
0: เวลาเราทำกริลมาร์กนะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราซีลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา

0: ราวางลงไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ย

0: 355
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี
1: ้น
0: จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในไลน์บุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออ๋อ
0: โอเคครับ
1: นะครับปรุง okay. ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ okay. เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้ okay. เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีอะครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดนึง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติ
0: มี
1: ความจูซี่มากขึ้น
0: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
1: ก็
0: จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
1: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์หน่อยคร
1: ับ ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยปูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว
0: ่
1: าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมู3ชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย
0: ่
1: เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู
0: ่
1: ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
1: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฝู
1: ครับ
0: ก็เขียนว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
2: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชิน
2: เคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
2: ก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: 1 cc นะคร
2: ับ ใช
0: ่1 cc นี่น้อยมากนะครับ
2: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าเนาะ
0: ครับดีที่สุด
2: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ให้สารความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
2: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
2: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยแล้วก็น้ำส้มคั้นสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มคั้นสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
2: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
2: ัน
0: น
2: ี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอร์รี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอร์รี่ลูกหม่อน
2: ลูกหม่อน
0: ครับได้อันนี้แครอท12อันนะครับ
2: เป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
2: โอเค
0: นะครับ
2: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
2: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
2: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่ค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
2: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
2: เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้วเราจัดใส่แก้ว
2: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
2: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่ลาจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
0: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมอ่ะพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
2: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายอย่ารู
2: ้มิด
0: ครับ
2: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
2: ครั้งแรกของเรา
0: ฮะ
2: เหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
2: บุ้ยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
2: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: อ่ะแล้วบุ้ยหมายถึงอะไรอ่ะ
2: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
2: เยอะมาก
0: ไปอีกมาอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
2: ค่อนข้างต่ำ
4: เสียใจ
2: เห็นไหม
0: ครับ
2: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
2: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให้
2: สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
2: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
2: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม wow. เขาคนนั้นก็คือแอนน้องมิ้นสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือครับอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแ
5: ฮไม่ใช่
2: ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี่ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
5: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
2: 7วัน
5: ใช่
2: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
5: ค่ะ
2: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
5: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
2: ดูจากหุ่นธรรมะทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
5: ได
2: ้ชาเก่งจริงๆเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นนะเนี่ย
0: เออท่าบวยเลย
5: เฮ้ยพี่สู้หน่อยได้เปล่า
2: เฮ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงก็ต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
5: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
2: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
5: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
2: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนะนิกเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
0: ครับผม
2: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
0: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
2: ยังไงครับพี
0: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
2: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
0: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนว่าเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
2: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเฮ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
2: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
0: ใช่ครับ
2: 1
0: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วความทนทานกล้ามเนื้อ
2: 3
0: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
2: 5
0: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
2: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
0: ่
2: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ใช่
2: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
0: ครับ
2: พร้อมไหม
5: พร้อม
2: ความเร็ว
5: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับฐานแรกความอ่อนตัว

0: ด่านที่1นะครับวัดความอ่อนตัว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้า
1: ได้เลย
2: หันหน้ามาอาจารย
3: ์โอ๊ยอะไรอ่ะ
0: นอนไงนอนไง
3: อ
0: ้
3: าวนอนไงนอนใช่ไหมครับ
0: นอนไงครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
3: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
0: อ้าวโอเค
3: จำเป็นยังไงครับ
0: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
3: วิธีการวัดทำไงครับ
0: นะครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
3: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
0: ใช่15 30 45
3: ตัวที่อยู่กับ
0: ที่นะคร
3: ับ เป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
0: ใช่ครับ
3: โอเค
0: นอนลากกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
3: มันเสียวหลังแล้วครับ
0: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
3: โอ้ย
0: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับ
3: เฮ้ย
0: สอบผ่านครับ
3: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวเนี่ยจะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
0: ั
3: ด
0: ใช่ๆ
3: เดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะๆทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช้อุปกรณ์เลย
0: เราใช้ตัวนี้เลย
3: สุดยอด
0: นะครับ
3: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
0: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
3: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
3: โอเคมา
0: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันชิดพื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
3: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
0: ะครับ
2: ยังไม่รับยังไม่รับ
0: 45ติดงานอยู่ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ย
2: เอ
0: า60 60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้7590โอ้โห
3: เยี่ยมเลย
0: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ย
2: ว้าวใส่เข้าตลอด
3: เสมอใช่ไหมเนี่ย
0: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่ไหมถือว่าโอเคละ
3: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
0: ดีละ
3: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
0: ดีละใช่
3: ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
0: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
3: ผู้หญิงเหมือนกัน
0: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
3: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
0: ต้อง60ขึ้นมา
3: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี
0: ่เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ร้านต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตอนนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเขาใช้ความสำคัญไงตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90 องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ท้ายทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
0: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
1: แตะเข่า
0: โอ้ยากมากเลย
1: นับหนึ่งลงใช่ลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
0: โอเค
1: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
0: หาอะไรนะ
1: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
0: หลา
1: ลงลง27
0: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
1: ลง28
2: ถึง5โมง
1: ลง30
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตัวจบด้วย
1: มา40

0: ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
1: เหร
0: อลง42ลง
1: พี่อันนี้คือหน้าตาแล้วอันนี้คือหน้าตาของประเทศเลยนะพี
0: ่ขึ้นนายขึ้นนายขึ้นนายโคกโคกไว้มามาเร็ว
1: เข้าเข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
0: 77เร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเถอะป่ะพอเอาตัวมือมันเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
1: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
0: ใช
1: ่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองป่ะโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงนะเนี่ยเออนี่เห็นป่ะมีกำทองเห็นป่ะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
0: ใช่
1: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
0: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
1: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
0: ใช่แล้วผู้ชายก็ประมาณ
1: 10ครั้งอ่ะ
0: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
1: ต้องปรับปรุง
0: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
1: ผู้หญิง60ครั้ง
0: ประมาณ60
1: ผู้ชาย75
0: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
1: ผู้ชาย75
0: ใช่ประมาณใช่
1: อย่างช่วงอายุ40ผมเงี้ย
0: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
1: วิธีการปรับปรุงคือ
0: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานกันตอนแรกเราอาจจะทำครั้นก่อนใช่ไหม
1: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
0: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่าทีเทส
0: ทีเทสนี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัวที
1: ตัวทีใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัว
1: ใช่
0: การวางตัวทีแบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ดังนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้น
1: อ
0: ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้19ก็ได้
1: ใช่ประมาณการประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ19
0: แล้วจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: แล้วเขียนตัวที
1: ใช่แล้วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: ต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมฮะการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับไม่ได้เลยครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยนี่ไม่ทำลายทุกอย่างเลยตั้งแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
1: เฮ้ยเท่ากันเลย
2: เท่ากันกรรมการต้องเป็นกลาง
1: กรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะนี่เป็นไงครับน้องนิ่งถือว่าเป็นไง
2: โอ้โหสุดเยอะ
0: สุดยอด
2: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมแล้วนั่นเอง
1: ฝ
0: ึ
1: กซ้อมแค่นั้นเอง
0: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: ใช่ขวาซ้ายแรงต่างแต่จริงแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมารยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: ผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่านโอ้35ผ่าน
0: คุยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ่านมีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิ่งหัวเราะอะไรครับ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3สองอ้าวในกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: โอ้โ
1: หเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดจริง
2: อันนี้พี่บวยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจหน่อยได้ไหมคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะเหยียดยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึง
1: แก
0: สต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาน่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหันน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: นะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปอดไหมนิดๆหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริง
1: ๆ1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอ
2: 7
1: ดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึง
2: 7
1: ผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4
1: 5 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
2: 7 8
1: 7 4 5เร็วใกล้แล้วใกล้แล้วน
2: ิ
1: ดเดียวนิดเดียวนิดเดียว7มาเร็ว10วิสุดท้าย10วิสุดท้าย10เร็วเร็วฮึบๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยหน่อยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วฮึบเร็วเร็วเร็วโอเค
3: เ
1: ท่าไหร่ครับ
3: 89
1: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่า
0: พี่เยี่ยมคนนั่งคุยได้ป่ะอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: เรื่องของเขาเรื่องของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆแล้วนี่เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดทีกว่านี
2: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขากระโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี่ก็ไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมครับ
1: จริงมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน15
0: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
1: มันก็ต้องออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันที่เริ่มตั้งแต่1 2 3ได้มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากสวัสดีคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องของเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
1: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทํางานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
0: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
0: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เราจะต้องทํายังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
0: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วครับต้องทำยังไงต่อ
1: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
0: ครับ
1: แล้วก็อัตราครับก็มา100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
0: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
1: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: โอเค
1: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
0: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
1: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉิน

0: นะครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: เครื่อง AED คืออะไรคร
0: ับเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้สติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
1: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
0: ็ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
2: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
3: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูก
2: แม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
4: สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
5: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
4: เอามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
5: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
4: ตามสบายนะเจ้า
5: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังลูกอีทกา
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมง
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไปมาแล้ว
3: ว ันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรเหรอคะ
3: มันคือขนมจ๊อกนะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูก
1: ค่ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: มเจ้า
1: อ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าอันเนี้ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าลองชิมดูเจ้า
1: อันเนี้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
1: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มรับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
2: ได้แล้วเจ้ารสชาติ
1: ถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
0: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดู

0: จะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างไรควรจะดูแลเอง
1: แ
0: ถว
1: ตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
2: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานที่เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้ากอ
3: ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
1: ๆไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ไหว้สาไหว้สาลูกต้องได้กันมา
2: โอ้คนนี้ปลาหลานน้อยมาแอวน่าจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ
1: ้
2: า
1: โอ้ลายต้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก่อนลูกลูกต้องได้ไปต้องได้มาอย่างใดนี
2: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
1: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้า
1: ฮะ
3: เจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
2: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีโอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
1: ั่นล่ะแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เห็นแท้ๆนี่น่ะบาจุกันแท้น่ะเนาะเออเอาแต่แต่ลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
2: เห็นได้ทุกโลกวันนี้พูดก่ออยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กําอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดก็นี่กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทําอาหารเนาะเจ้าเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใจเนื้อใจหมูเนาะแต่อันนี้ป้าใจเห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเจ็ดตองก่อนเนาะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกวันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเออวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
0: ่
1: ต้องคุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์พิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
2: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: ต้องเรียกน้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
3: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
2: ครับผมทำมากี่ปีแล้วครับ
3: 7ปีแล้วค่ะ
2: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
3: เย็บเสื้อยืด
2: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื๊ดตื๊ดนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: แต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกล่ะเห็นมันคมคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อ๋ออาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกกันไกลเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไรถูกไหมครับครับขอบคุณซ้ายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับเจอกันที่ชั้น5กันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนนะสวัสดีพี่สายคนครับแผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนเต็มไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี
2: ้แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
2: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของเราพอดีมันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานติดผ้าปิดหมวกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คัมเปญของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิ
2: ด
0: แต่เพื่อความสะดวกครับผมขอสะดวกแล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกนี
2: ้
1: นะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ตัดก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยพี่สายชนมองว่ามันอันตรายไหมครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: จะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: ของกรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็ฟองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: จันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกแ
2: ต
1: กมีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: หูให้ตัวเฮดสเตอริโอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: ค่ะ
1: ก็มีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
4: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
4: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอามเห็นว่าการทำงานนี้ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหา อุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
4: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณน้ำลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับวางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
4: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นทรัลเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็ก

0: ไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
1: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
2: ค่ะ
1: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
2: ใช่อ
1: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
2: ค่ะ
1: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
2: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
1: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
2: คะ
1: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
2: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
1: ค
2: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
2: ก็ไม่พอค่ะ
1: ไม่พอเหรอฮะ
2: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
1: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้างคร
2: ับก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
1: ครับ
2: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
1: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไป
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
2: ่ใช่
1: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอก
2: ค่ะ
1: อาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
2: ใช่ค่ะ
3: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
1: เสียงแล้วคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
1: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
2: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
1: ครับ
2: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
1: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
2: อันนี้แก้ไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้แก้ไม่ได้
2: ก็คือจะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
1: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
2: ใช่ค่ะ
1: กินยาไม่หาย
2: กินยาไม่หาย
1: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
2: ์
1: มาเป็นโรงงานรับถักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
2: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
1: ้
2: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
1: ้
2: ค่ะ แล้วก็อันที่สองคือพวกท่า

0: ท่าทางการทำงานนะ
1: ค
0: ะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได
1: ้การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ
0: ่
1: ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
0: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
1: วันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารด้วยหัวครับ
0: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
1: ่
0: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
1: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
1: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งถ่ายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได
1: ้ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องมีป้องกันด้วย
0: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้ 1. ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็ทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: โควิดสายพันธุ์ใหม่ทั้งแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นตรวจหาไม่เจอตรวจยากอีกต่างหากวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยมันหลบภูมิได้สำหรับโควิดกลายพันธุ์นะคะหลายๆคนก็กังวลมากเดี๋ยวก็มีเชื้อนู้นเชื้อนี้มาทำความรู้จักกันค่ะว่ามันทำอย่างนั้นได้จริงๆอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าเรื่องแรกเลยนะคะโควิดสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่อันนี้พูดเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนเลยค่ะโควิดครั้งแรกเกิดที่จีนนะคะพอกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าเป็นอัลฟาเนี่ยนะคะมีการ แพร่ได้มากขึ้นถึง2เท่าค่ะ

ขณะนี้เรามีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกและก็มากที่สุดในประเทศไทยนะคะแพร่ได้มากกว่าอังกฤษอีกถึง2เท่าค่ะเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตัวพันธุกรรมของมันเองจนกระทั่งมันสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นค่ะแล้วก็บางคนติดเชื้อแล้วไม่มีอาการทำให้ไปแพร่เชื้อต่อไปได้อีกค่ะความเข้าใจเรื่องต่อมานะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ตรวจเชื้อได้ยากขึ้นหรือไม่ค่ะหมอขอฟันธงเลยนะคะว่าไม่ได้ยากขึ้นคนคิดว่าตรวจยากขึ้นนะคะอาจจะมีหลายปัจจัย1คือถ้าสมมติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมีการตรวจเป็นวิธี PCR อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเจอแต่ว่าถ้าเราตรวจด้วยแอนติเจนนะคะมันจะต้องมีไวรัสปริมาณมากพอสมควรเลยถึงจะตรวจเจอยังมีเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องเทคนิคการทำด้วยค่ะว่าทำถูกต้องหรือเปล่ายางลึกพอหรือเปล่าการหยดน้ำยาการอ่านถูกต้องหรือไม่ค่ะเรื่องต่อมานะคะโควิดกลายพันธุ์เหล่านี้เก่งมากหลบภูมิคุ้มกันได้ฆ่าไม่ตายอีกต่างหากนะคะหมอขอตอบเลยว่ามีส่วนจริงค่ะหลายๆคนคงได้ยินแล้วว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยพอฉีดไปแล้วยังคงติดได้แล้วก็มาติดสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะเพราะว่าการทำวัคซีนในเบื้องต้นตอนที่เริ่มผลิตเลยเนี่ยมันมีเฉพาะสายพันธุ์ตั้งต้นคือสายพันธุ์อู่ฮั่นหรือว่าสายพันธุ์จีนใช่ไหมคะพอมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆปุ๊บวัคซีนหรือตัวที่ปกป้องเนี่ยมันเจอไวรัสตัวใหม่ซึ่งหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมันเลยหลบภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันดับหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยค่ะสวมให้ถูกต้องกระชับเปลี่ยนถ้าสมมติมันเริ่มเปียกหรือว่ามันเก่าแล้วนะคะพยายามหมั่นล้างมือทำความสะอาดมือแล้วก็พื้นผิวต่างๆที่เราสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพหรือว่าน้ำและสบู่นะคะอันดับ3เป็นระยะห่างทางสังคมค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดหรือที่ปิดที่ไม่มีอากาศระบายค่ะอันดับ4นะคะหมั่นตรวจสอบตัวเองดูแลร่างกายของตัวเองนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่าอันดับ5นะคะควรไปฉีดวัคซีนค่ะถ้าไม่มั่นใจมีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถรับมือโควิดได้ไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือไม่ค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามัญประจำบ้านตอนน้ำเข้าหูไม่รู้จะเอาออกยังไงอ่ะ

0: นไงเป็นไงมันดีบอกแล้วว่าวงเนี่ยมันทุกเพลง
1: มันอะไรของพี่น้ำเข้าหูผมเมื่อกี้หูสระผมมายังไม่ออกสักที
0: อ่ะหรอมางั้นเดี๋ยวพี่ช่วยนี่ไงลองใช้ผ้าผืนใหญ
1: ่โอ๊ยเจ็บๆพี่เจ็บ
0: เดี๋ยวสงสัยมันใหญ่ไปแน่เลย
1: ต้องทำอะไรพี่
0: เป่าอยู่นิ่งๆนี
1: ่พอพี่ดูการ์ตูนมากไปว่าเนี่ยมันจะออกได้ไงหูไม่ได้เชื่อมกันเดี๋ยวนะผมเอาคัตเติ้ลบัตมาพี่ว่าจะมาแคะหูพอดีเลย
0: ต้องบอกเลยตอนนี้เนี่ยทำไมไม่บอกกันแต่แรก
2: อย่าทำแบบนี้นะคะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: น้ำเข้าหูใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: การที่น้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัตแย่ลงไปในหูเนี่ยเพราะคิดว่ามันจะซับน้ำเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดนะคะ
0: มันผิดยังไงอะคะก็ใช้แบบนี้มาตลอดเลย
2: เพราะคัตเติ้ลบัตเนี่ยจะดันน้ำแล้วก็ขี้หูเนี่ยให้ลงลึกลงไปนะคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดแผลถล

0: อก
1: แล้วถ้าอย่างนี้นี่มันมีวิธีแก้ยังไงบ้างอะคะ
2: มีหลายวิธีเลยค่ะวิธีที่1นะคะเอียงศีรษะให้หูข้างที่มีน้ำขนานกับพื้นเพื่อให้น้ำไหลออกมาค่ะอาจจะลองเขย่าตัวเบาๆก็ได้นะคะข้อต่อไปเอียงศีรษะวางหูข้างที่มีน้ำลงบนฝ่ามือจากนั้นใช้ฝ่ามือกดหูเบาๆนะคะแล้วก็คลายออกทำซ้ำแบบนี้จนกระทั่งน้ำไหลออกมาค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะหากทำในขณะที่ไม่ได้เอียงหูลงมาขนานกับพื้นแรงดันอาจจะยิ่งทำให้น้ำไหลลึกลงไปกว่าเดิมก็ได้นะคะข้อต่อไปค่ะให้คุณหายใจเข้าลึกๆจากนั้นปิดปากให้สนิทใช้นิ้วมือบีบจมูกให้แน่นจากนั้นเอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลงแล้วค่อยๆหายใจออกนะคะแต่วิธีนี้มีข้อควรระวังนะคะห้ามหายใจออกอย่างรุนแรงเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่แก้วหูได้ค่ะถ้าทำทุกวิธีแล้วยังไม่หายนะคะต้องไปหาหมอค่ะเพราะคุณหมอจะมีเครื่องมือในการดูดน้ำออกจากหูวิธีนี้หายแน่นอนค่ะ
1: ขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะนี่เข้าใจผิดกันมาตั้งนาน
2: ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
3: สามัญประจำบ้าน

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา17:00 น.นะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่17 มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยครั้งแรก
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหม
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบทิกตอก
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ใช่คร
0: ับ เต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการ
1: อะไรอยู่แล้วไหมเคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่แคนได้อย
0: ู่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคมันสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำมันมาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาเลยแปลมันเป็นคำว่าคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามควรการต้องรักษา
1: ใช่ใช่ใช่ไ
0: ห
1: มครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัย

0: อยู่ว่าเอามาใช้แล้วในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
1: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนเราทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ใช่เลยครับอ
1: ย่างเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
0: ใช่
1: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
0: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดพิษแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับ ขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดพิษเกิดขึ้นได้ครับ
1: ไอ้ตัวเนี่ยมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอะไอ้คือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
0: ์ครับ
1: ปวดนิ้วมันปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดหนึ่งเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเส้นเลือด
0: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวดตับ
1: เขาแจ้งแต่ผม
0: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
1: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันยาแก้ปวด
0: ครับผม
1: อันนั้นมันมอร์ฟีนบ้างหรือว่ามันคือแบบ
0: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนๆงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซ
1: ึ่
0: งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่คร
1: ับโอเคนะฮะวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคงไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล
0: ้
1: วคุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
0: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกนี้ครับก็เป็นด้านนี้จะลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่ดูสัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
1: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เปรียบเสมือนศาสตราจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอยู่ในทางที่ผิดนะครับ
1: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะเอ้ยผมเคยได้นี่ผมชวนอาจารย์คุยเยอะมากก่อนเข้าข่าวเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
0: ครับผม
1: ให้ตีมันมาด้วย
0: แล้วก็
1: เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
0: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคนลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณลุงก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพ้ใช่ไหมครับ
1: แ
0: ต่ว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนอีเน
1: ่
0: ต
1: ั
0: วไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพ้มานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดผลข้อปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
0: ใช่
1: ก็วินิจฉัยผิด
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษคือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
1: ผมเคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
0: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
1: ระบบเลือดผิดป
0: กติครับ
1: ก็คือ
0: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับอีกระบบนึงก็คือเป็นระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหาย

0: ใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพิษพวกนี้ครับใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่เคย
0: ต้องแบบต้องจ้องตางู
1: นะ
0: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้เพราะฉะนั้นใช่เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: นั่นแหละครับ
1: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
0: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่าพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้อ่านไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
1: ้
0: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
1: ตาบอดได้เลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมบอกผมก็เพ่นก่อนเลย
1: หนีเลย
0: หนี
1: ดีอย่าไปจ้อง
0: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
1: อย่าไปพูดภาษาพาสเทลแส
0: ใช่
1: แฮร์รี่พอตเตอร์
0: ไม่ได้ไหว
1: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอได้แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อย
0: ู่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
0: ก็ได้ปูพื้นว่า
1: ปูพื้น
0: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
0: ใช่ใช่เยอะมาก
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้มันอยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
1: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
0: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่องูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
1: ไม่ดามแต่ได้ยินว่างูทะเล
0: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
1: แล้วก็สลายคือยังไงก็
0: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปมันไปเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
1: น่ากลัวหมดเลย
0: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
1: โอเคสนุกอะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุธเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญ ในการเข้าถึงของประชาชน

0: นะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
1: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกไหมครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแกนเชื่อไหม
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายๆประเภทนะครับคุณแกนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได
0: ้โดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
1: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโรนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือซีโรน
0: ินเซโรโทนินเคยได้ยิน
1: ใช่ใช่เป็นสารแห่งความสุขที่เห็นฟังเห็นความเคลิบเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวซีโรนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
0: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากอีก
1: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบมีผิดปกมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้ง
0: ครับผมอันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
1: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้าง
0: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
1: เหมือนเป็นแบบ
0: ถ้ำกระบอก
1: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
0: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
1: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบความตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่าแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้เราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราจะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
0: การเลิกยาเสพติดมันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะจนมันถอดออกยาก
1: ใช่
0: มีแบบไหนกันแน่
1: ก็คือมี2ประเด็นเลยครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดปามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือไอตัวยาเสพติดอันนี้มันนานมันจะมีคำว่าอัปโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้เป็นนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟคเท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือ dependent คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
0: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหรอ
1: คือ
0: มันทำได้ไหม
1: ถ้าเป็นช่วงถ้าแบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่สองครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวปกติครับผม
0: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าไอสารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาเนี่ยซ่อมยาก
1: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่องซ่อมมัน
0: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยามันมีอะไรบอกไหม
1: มีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมค่าคำใครเรียนด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทร้อนเห็นภาพร้อนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
0: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
1: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
0: โอเคตายไหม
1: ถามว่าถ้าใช้หนักๆแล้วใช้ในช่วงแรกใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
0: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจ
1: ิ้
0: ง
1: ใช่ๆ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
1: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตาไม่มีใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
0: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เพราะเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำ
1: ครับผม
0: บอกว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
1: อ๋ออดนอน
0: ไม่ได้นอนโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
1: ใช่
0: มันเป็นยังไง
1: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็ฮึกเหิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวกยาบ้าคุณแคนก็เรียกยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่ายาอีมันมีสารซีโรโทนินเยอะครับ
0: ซีโรโทนินที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นก็คือเป็นฟินเหรอ
1: ใช่มันความสุขมันรู้สึกว่าลอยรู้สึกว่าฟินดีผิดปกติก็เลยใช้มาบำบัดไม่หมายความว่ามาติดเพิ่มมากขึ้นได้
0: นี่คือยาอี
1: นี่คือยาคูอยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีนแต่ข้อเพิ่มเติมคือมีซีโรโทนินเยอะทำให้ซีโรโทนินในร่างเยอะคนไข้หรือคนที่ใช้กันก็เลยชอบแล้วก็ติดตัวยาอีกัน
0: อย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยได้ยินเรื่องของยาม้ายาม้าเมื่อก่อนจะเรียกคำว่ายาม้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละ ที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินยาม้าอันนั้นคืออะไร
1: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้า
0: ก็คือยาบ้า
1: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น

0: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
1: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
0: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
1: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งๆผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
0: จากประวัติ
1: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
0: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
1: ใช่
0: ฟินอย่างเงี้ย
1: รู้สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ
0: ์ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้ใช่ไหมมันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: อันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือยาอี
1: ใช่ครับ
0: แล้วยาเคอ่ะ
1: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยจับต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
0: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
1: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคนใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ใช
0: ่
1: รู้สึกว่าแบบมีจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่นี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนอยู่ด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผม อันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะ แต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
0: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ็บ
1: ใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
0: ต้องอยู่ในโดสที่โอเคสำหรับทางการแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์มันทำอะไร
1: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากล่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
0: เพราะฉะนั้นตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
1: ใช่
0: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
1: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอตัวเหมือนอาร์ทอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
0: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ไม่ต้องจากวัยรุ่นครับปัจจุบัน
0: เด็ก
1: เด็กใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบไอเหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับแบบเป็นที่เขาทำหน้าตาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
0: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่ๆครับอาจารย์เอ้ยอาจารย์คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็
0: โอ้โห
1: ใช่เห็นปะทุกคนสามารถแบบชอบไอ้น่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆอมๆเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมากๆ
0: ครับ
1: มากๆเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
0: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
1: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือเวลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสอาจวุ่นวายกระวนกระวายแล้วถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
0: ถ้าเกิดเยอะเกิน
1: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้างเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักๆเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียาเคไอยาอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วผิดปกติได้ พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
0: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
1: ก็มาเกียรติจากที่เกิดตอนต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
0: ฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
1: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายิ่งกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อ่ะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
0: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
1: ์ครับผม
0: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไง
1: อ๋อเนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
0: ครับ
1: ยาม้าที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
0: ก็คือผลเหมือนกัน
1: ผลเหมือนกันหมดเลย
0: ต่างวิธีรูปแบบวิธีการเสพต่างกัน
1: ครับผม
0: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
1: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะครับ
0: ครับ
1: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกมาเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากๆจนแบบจริงๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับผม
0: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
1: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณแม่มีการสูตรก็มี
0: สูตรก็มี
1: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีพวกแบบวันกินด้วย
0: อ่ะโอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
1: ัญชาครับ
0: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นเหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
1: คือกัญชาเนี่ยเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้ครับ บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่าม ันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
0: หัวใจด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
0: ร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่า เคยกินบางครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆเราไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน
1: ่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2มิลลิกรัมอันนี้บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
0: ก็ไม่ควรสูตร
1: ผมว่าไม่ควรสูตร
0: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
1: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสันทนาการได้ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกนี้ครับคุณแค่

0: สักหนึ่งอันเขาบอกว่านี่คือยาเสพติดไฮโซโคเคน
1: โอ้โห
0: โคเคนนี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากๆจนรู้วิธีเลยอะที่เขาจะต้องบอกว่าแหมแบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
1: ครับผม
0: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
1: ก็โคเคนแล้วที่จริงมันมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายๆกลุ่มยาบ้าครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกันแต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับอย่าใช้แล้วฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
0: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
1: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
0: จริงเหรอคนที่สูตรก็ง่ายขึ้นอีก
1: ใช่ครับ
0: การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไง
1: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะภาษาหมอคือแครกก็คือสูตรกันคือเผาถูกไหมครับถ้าการสูตรโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูตรดมมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงน่องป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
0: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหม
1: ือ
0: นที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีอาจจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่คร
0: ับ นะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลเทอร่าไหม
1: รู้จักครับ
0: อัลเทอร่าก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีตัวช่วยตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
1: เพนทร็อก
0: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้ม
1: ๆครับผม
0: อันนั้นคืออะไร
1: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
0: ้อ๋อมันคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือมันออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟกต์เนี้ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรคความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับผม
0: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
1: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: จจุบันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
0: อ
1: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
0: โอเค
1: นะครับ
0: ย้ำนะครับเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นเหมือนกับเราดมยาดมอะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
1: ใช่
0: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
1: มันความรู้สึกว่าดิสแทรคมันแบบสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
0: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
1: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมคร
0: ับกระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
1: ใช่ๆแบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
0: ใบกระท่อม
1: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
0: มันยังไง
1: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากข
0: ึ้
1: นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี้ยมันยังไม่มีค่าทางนัยสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
0: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรง
1: ใช่
0: ในการทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
1: เคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกครับ
0: โอ้โหแทบบ้วนนะฮะ
1: ทำไมมันขมนะครับ
0: ปีเลยคือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไงวะ
1: แล้วมันคึกคักมากไหมคุณแคน
0: ไม่ทันคึกครับไม่ขมก็บ้วนแล้วครับ
1: อ๋อบ้วนก่อนจะไม่ทันงานดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
0: ใช่ก็ใบนี่แหละใบดิบนิดนึงแล้วก็ลองเคี้ยวเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
1: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
0: คงจะชิน
1: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
0: อันนี้ติดไหม
1: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวันทุกวันทุกวัน
0: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบ
1: ใช่
0: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกนะฮะพอโบท็อกมันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่อาจารย์เป็นไหมอย่าง
1: ก็มีบ้างค่ะรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
0: ไม่ได้ละ
1: เหมือนเดิม
0: ผมก็เป็นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่อเอออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
1: ใช่ครับ
0: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ไม่น่ามีผล
0: โอเคได้ฮะไปกันดูไปดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
1: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างนี้เขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
1: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
0: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
0: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกปีกนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนที่ปกติไหม
0: ครับ
1: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
0: ่
1: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเล่าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเล่าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวนึงพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลุ่มเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
0: เรากำหนดไปได้
1: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าถือว่าไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงหน้าแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10-30 มลก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
0: มันฝึกได้ไหม
1: ผมว่านะถ้ากินสมมุติเท่าไหร่มันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
0: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยๆมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
1: ่ก็ถ้าน
0: อกจากเมานะนอกจากเมา
1: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
0: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลย
1: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวมีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองจนกด การทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
1: ใช่ใช่นั่นแหละครับ
0: กินเหล้าแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
1: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบ้านสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม

0: ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณเคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าไหมมีอาการรุนแรงต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
1: มันเห็นว่าจะสั่น
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหมือน 1 ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติและพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
1: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
0: ครับผม
1: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
0: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้ครับ
1: เหล้าขาวไทย
0: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้คร
1: ับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
0: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
1: มันช่วยยังไงครับ
0: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
1: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
0: ไหลได้ดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได
1: ้อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผม
1: อย่างเช่นอะไรฮะ
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายช่วยได้
0: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
1: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
0: ใช่ใช่แล้วบางทีสองแก้วแล้วติดด้วยหรือเปล่า
1: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลินเปลี่ยนเป็นสองขวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับผม
1: นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันแล้วใช่ไหมยาบ้า
0: ใช่ครับ
1: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
0: เป็นอยู่ยาอีกลุ่มยาไอซ์
1: คนนั้นเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับผม
1: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม
0: ผมว่าอาจจะมีการสกัดก็คือแต่ว่าหน้าตาปัจจุบันยังหน้าตาถ้าใครเคยเห็นในข่าวจะเม็ดสีส้มๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าผม

0: ว่าการสกัดจากสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นนี่เราบอกไม่ได้จริงๆว่าความเข้มข้น มันเยอะขนาดไหน
1: เราไม่รู้ว่าเขาทำมาขนาดไหน
0: ยังไงด้วย
1: ใช่ไหมครับคราวนี้การใช้ยาบ้าร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสารกระตุ้นชนิดอื่นเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลยังไงได้บ้าง
0: ใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบคุณแคนบอกเลยครับการใช้ยาบ้าหรือการใส่แอดออนสารกระตุ้นอื่นๆเพิ่มไปอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่า
1: เพราะฉะนั้น
0: ความคุ้นมันเยอะ
1: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
0: แย่กว่าเด
1: ิ
0: ม
1: ยิ่งแย่ไปอย่าง
0: ใช่ใช่ครับ
1: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
1: ยังไงเกิดแน่นอน
0: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะถ้าฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได
1: ้
0: ครับผม
1: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
0: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
1: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่แล้วกลุ่มพี่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับคืออะไร
1: บุหรี่ไฟฟ้า
0: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งก็เลยให้ใช้กันที่จริงแล้วมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ครับผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
1: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างนึงก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
0: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
1: ็คือฝั่งเฮโรอีน
0: เป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
1: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
0: ใช่ใช่ครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
1: ้โอ้
0: ใช่ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอ
0: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
0: ใช้ได้ในโรงพยาบาล
1: ใน
0: โรงพยาบาล
1: แต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆแล
1: ้วก็แรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โ
0: อ
1: ้โห
0: น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะ มันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติมมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคไตเรื้อรังตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรคที่มีความสำคัญต่อวงการสาธารณสุขไทยนะครับโดยข้อมูลปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยคือประมาณสัก8ล้านคนนะครับที่เป็นไตวายเรื้อรังไตมีหน้าที่รักษาสมดุลน้ำในร่างกายนะครับพร้อมทั้งรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสนอกจากนั้นเนี่ยไตก็ยังทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยูเรียยูริกหรือว่าสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปไตก็ยังมีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษสารเคมีต่างๆที่เรารับเข้าสู่ร่างกายสวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คุณลุงมีอะไรมาปรึกษาหมอนะครับ
1: ไปตรวจเลือดเจอ
0: ครับ
1: ไตไม่เคยดี
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นอาการอะไรแต่ถ้าเกิดเราละเลยการเอาใจใส่ไม่ได้ตรวจร่างกายหรือการรักษาอาจจะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นจนเป็นระยะท้ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวคุณลุงทำแขนอย่างนี้นะครับเกี่ยงข้อมือไว้นะครับโอเคครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นไตเรื้อรังนะครับก็คือเป็นโรคทางไตบางอย่างเช่นพวกโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น SLE หรือว่าไตอักเสบนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีภาวะเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคอ้วนการสูบบุหรี่นะครับหรือการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงรับประทานยาชุดหรือว่ายาสมุนไพรได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงหรือสารที่ปนเปื้อนจากอาหารบางอย่างการตรวจวินิจฉัยเรื่องไตเรื้อรังเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในการเจาะเลือดตามปกตินะครับก็คือเราจะใช้ค่าครีเอทินินในการมาวัดการกรองการทำงานของไตนะครับนอกจากนั้นก็ต้องตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อจะดูความผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นในไตไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่รั่วออกมาจากไตหรือว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงที่ออกมาผิดปกตินะครับอันที่3คือต้องตรวจวินิจฉัยทางรังสีนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวระบบไตนะครับหรือว่าจะทำเป็น CT สแกนเพื่อเราจะหาความผิดปกติของโครงสร้างในไตหรือว่ามีนิ่วไปอุดกั้นไตหรือเปล่านอกจากนั้นในภาวะบางภาวะที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่ไตเนี่ยไปตรวจดูเพื่อที่จะรู้ว่าไตเนี่ยวายเรื้อรังมีสาเหตุจากการอักเสบของไตหรือเปล่าเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาผลตรวจออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค่าไตของลุงเนี่ยค่าการทำงานเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยค่าไตเนี่ยอยู่ระยะที่4นะครับเป็นไตเรื้อรังไตเรื้อรังแบ่งเป็นหลักๆเนี่ย5ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเริ่มมีภาวะไตเสื่อมเล็กน้อยนะครับการทำงานของไตเนี่ยยังไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่มีการทำงานเนี่ยเกิน 90% นะครับโดยที่อาจจะตรวจพบความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นโปรตีนในปัสสาวะต่อมาก็เป็นระยะที่2ค่าการทำงานของไตเนี่ยเริ่มเสื่อมมากขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ 60-90% นะครับต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3โดยที่การทำงานของไตเนี่ยจะลดลงอยู่ที่ 30-59% นะครับโดยที่อาจจะตรวจพบความผิดปกติของเกลือแร่ในระยะนี้นะครับก็อาจจะมีอาการเช่นขับน้ำไม่ได้ทำให้บวมที่ขาหรือว่าที่บริเวณตาแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่รับการดูแลก็สามารถทำให้ไตเนี่ยมันวายมากขึ้นนะครับเป็นขั้นที่4การทำงานของไตเนี่ยก็จะลดลงนะครับจะลดลงเหลือที่ 15-29% ครับต่อจากนั้นก็จะเป็นระยะสุดท้ายนะครับก็คือระยะที่5นะครับระยะนี้ค่าการทำงานของไตเนี่ยก็จะลดต่ำน้อยกว่า 15% ก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการของเสียคลั่งนะครับก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะออกน้อยลงน้ำท่วมปอดได้ก็จะเป็นระยะที่คนไข้เนี่ยต้องเตรียมตัวและได้รับการบำบัดไตทดแทนนะครับโดยสรุปวิธีการชะลอไตเสื่อมนะครับหลักคร่าวๆก็คือ1เราต้องรู้จักเลือกทานอาหารนะครับคือทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับหรือว่าอาหารที่มีสารต่างๆที่ทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นออกกำลังกาย

นะครับและตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการดูว่าไตเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงนะครับเราจะได้ทำการรักษาหรือว่าให้แพทย์เนี่ยได้ปรับยาเพื่อป้องกันไตเสื่อมไม่ให้กลายเป็นไตระยะสุดท้ายนะครับในอนาคตครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: พี่อันสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: วอร์มใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิคอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรครับเป็นโค้ชใช
0: ่พี่คงคือทํา2อันเลย
1: อ่ะใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้ให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วเลยครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ตอน16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเรามานักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากยาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: อ่าใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ
0: ได้ครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนเหมือนทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปเจ้
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอ่ะทีนี้มันจะต้องโดนแล้วก็

0: โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปร่างเขาเรียกว่า low to high ครับร่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองดูก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาร์ตเป็น back แล้ว forward อย่างเดียวเลย
1: โอเค
0: low to high ลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับlow to high ครับร่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับดีขึ้นนะโทษทีครับโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
1: โอเค
0: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปครับวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปดีครับตีตรงกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดู
1: ลองดู
0: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคคร
0: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อนเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บไปเฮ้ยอย่าลืมนะปัดขึ้นนะไปเฮ้ยแค่ไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อาจจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลเพราะงั้นอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยโทษครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาครับพร้อมต่อฝ่ายครับเอวไว้นะนั่นแหละไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปครับไปแล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมุติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมุติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เออกำลังมันนะเอามาเอ๊ะมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ๊ะต่อนะเนี่ยบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคเอ๊ะสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: พักไปแป๊บน
0: ึงโอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะเหนื่อยมั้งครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้ขนาดนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยก็ยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
0: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้ากีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นพร้อมนะครับลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงยไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงยไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่กระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: แล้วใช้แรงผมเอาลองดูคิดว่าเราเป็นกระจกสะ

0: คอสนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับต่างเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอาย ากนิดนึงนะครับ
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะอ้าวรวนแล้วรวนแล้ว
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้ามันไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้ามันไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้ามันไว้อ่ะเราเนื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้ามันไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้ามันไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้แล้วโฟลว์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะปึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: ปึ๊บใหม่นะครับปัดปึ๊บ
1: อ
0: ันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่อันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: แต่เราไปอยู่นะ
1: ไปอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็จะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพบอล
1: เฮ้ยครับโหเฮ้ยพอเฮ้ยยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
0: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางเอ้อครับโอเคลองประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
1: โอเคครับ
0: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้างนี้ไปก่อนเลยปึ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคเฮ้ยนั่นแหละใช้ได้เฮ้ยไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไร

0: ตามเอาไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้อ่ะฮึบกลางหน้าไม้อ่าโอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะอึบไล่หน่อยน้องดีครับเบลล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
1: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเบลล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งพี่คงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คุงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกหนึ่งก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ

0: โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเป็นอ่ะเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็
1: เสิร์ฟเสียง
0: ได้สองลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก็ได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: โอ้ยพี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม่
1: เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่งานจัดการเยี่ยมเลยพี่อาร์ตโอ้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะสีสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

ต้องหยาดทุนอันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพอเทียบอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้พอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะ

0: จะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับรีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่95ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
1: เราต้องได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
0: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่อยากถือว่าทำได้ดีนะทำแต้มเยอะกว่าผมเลยซ้ำผมนี่ทำเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
1: เป็นไงครับแทนกับเวล่าง
2: งไหมอยู่ดีที่กระเสิร์ฟดีเสิร์ฟไ
0: หมตอนซ้อมเบาใช่ไหม
1: เขาเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับแทนขอบคุณมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
1: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลล่าคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
3: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
3: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
4: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
0: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เงี้ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมันให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ย
4: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
3: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอะคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเพียบพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
4: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาเป็นหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทำได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เป้าหมาย

0: ภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
1: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
2: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบ open minded ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอายุโรคอีสุกอีใสส่วนใหญ่จะมีการระบาดในหน้าหนาวเนื่องจากว่าอุณหภูมิเหมาะสมกับการเติบโตของเชื้อไวรัสครับโรคอีสุกอีใสทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chicken pox หรือ varicella อีสุกอีใสเนี่ยเป็นโรคของตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อเนี่ยเมื่อมีการเข้าสู่ร่างกายเด็กคนหนึ่งก็จะมีระยะฟักตัวแสดงอาการเป็นผื่นแล้วก็มีการแพร่กระจายให้เด็กที่อยู่ข้างเคียงได้สามารถติดต่อได้2ช่องทางก็คือ1ก็คือการสัมผัสกับผื่นโดยตรงอันที่2ก็คืออาจจะเป็นการสูดเอาเสมหะเอาสารคัดหลั่งหรือเอาน้ำมูกของคนที่มีเชื้อไวรัสติดมาวันนี้น้องฟีฟ้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
1: อีสุกอีใสครับ
0: โรคอีสุกอีใสเนี่ยส่วนใหญ่เราวินิจฉัยจากการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายโดยดูลักษณะผื่นเป็นหลักงั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจผิวหนังหน่อยนะครับโอเคส่วนใหญ่เนี่ยหลังการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นอีสุกอีใสเนี่ยจะมีการแสดงอาการภายใน2สัปดาห์หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงตั้งแต่10วันถึง21วันหลังการสัมผัสได้นะครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นตุ่มสีแดงราบเรียบต่อมาตุ่มจะเริ่มนูนขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็ตุ่มก็จะเริ่มขุ่นขึ้นคล้ายๆตุ่มหนองและสุดท้ายเนี่ยตุ่มก็จะมีการแห้งตกสะเก็ดไปการรักษาหลักของอีสุกอีใสเองเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการทานยาลดไข้เช็ดตัวเมื่อมีไข้อย่างที่สองเนี่ยก็คือการทานยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันแล้วก็ใช้ยาเขียวหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรที่พอกตามผิวหนังเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดและยิ่งอาจทำให้เกิดผลภาวะแทรกซ้อนก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กตัวภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เลยที่เราพบได้บ่อยก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังซ้ำเติมนะครับเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผื่นจะมีอาการค่อนข้างคันทำให้เด็กมีการรวงแขกแกะเกาทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมได้ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ค่อนข้างน้อยเช่นอาจจะมีเรื่องของปอดอักเสบเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กอาจจะมีเรื่องของอาการซึมเดินเซได้ครับ
2: แค่เดี๋ยวหมอนัดดูอาการอีกทีนึงติดตามอาการถ้าผิดปกติคุณแม่ก็พาน้องมาตรวจก่อนนัดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ
0: อีสุกอีใสส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าในเด็กบางรายที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่ามีการได้ยากดภูมิก็อาจจะมีเกิดอีสุกอีใสซ้ำได้ปัจจุบันเนี่ยอีสุกอีใสสามารถป้องกันได้นะครับโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3เดือนในเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีส่วนเด็กที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มแต่ระยะห่างกัน1เดือนการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเกิดอีสุกอีใสได้แต่ว่าอาจไม่ 100% ถ้าในเด็กที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเป็นอีสุกอีใสเนี่ยความรุนแรงก็จะน้อยลงก็คือตุ่มที่ขึ้นก็อาจจะมีปริมาณเม็ดที่น้อยกว่าในเด็กที่ไม่ได้ฉีดนะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: ศิริราชเดอะไลฟ์วันนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้ป่วย3โรค3อาการทั้งโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยการใช้งานและจากอุบัติเหตุซึ่งเรื่องแรกเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นเรื่องไม่จำเป็นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมเลยครับ
1: ก็ได้เดินทางไปนครปฐมก็ออกมาจากบ้านแม่ได้แป๊บนึงก็คือเราก็วิ่งเลนซ้ายกระบะเขาก็อยู่เลนขวาสวนป้าไม่ทันเห็นน่ะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็เห็นมันพุ่งเข้ามาชนตัวป้าก็ลงไปกองอยู่ที่พื้นที่เท้าอะนะเราหายใจไม่ออกแฟนป้าเขาก็ช่วยเขย่าเขย่าเขย่าป้าก็หายใจออกหายใจออกป้าก็มาดูที่ขาขาเราหักนะเนี่ยรู้สึกตัวหมดเลยแขนก็หักอะไรอย่างเงี้ยแขนก็หักอ้าวแล้วก็ข้างนี้เอ๊ะทำไมข้างนี้ก็หักมันงอไม่ได้นะมันต้องตั้งอยู่อย่างเงี้ย
2: อย่างเคสนี้เป็นอะไรบ้างอาจารย
3: ์ก็คนไข้รายนี้ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนประสบอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนน
2: ครับ
3: ก็คือมีการนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีการชนกันเกิดขึ้นซึ่งอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่มักจะมีความรุนแรงเนื่องจากความเร็วของรถนะครับและอื่นๆในรายนี้ก็จะมีการบาดเจ็บด้วยการหลายตำแหน่ง
2: หลายจุดมีตรงไหนบ้างครับ
3: ก็จะมีที่กระดูกซี่โครงนะครับมีการบาดเจ็บของปอดสองข้างนะครับ
2: ซี่โครง
3: ซี่โครงนะฮะ
2: ซี่โครง
3: แล้วก็มีปอดทั้งสองข้าง
2: ปอดสองข้าง
3: ครั้งแรกที่คนไข้ส่งตัวมาจากทางที่นครปฐมเนี่ยนะครับที่สนามจันทร์เนี่ยก็จะใส่สายระบายเลือดที่ปอดออกมาสองข้างนะครับมีการบาดเจ็บของต้นขาข้างขวากระดูกต้นขาข้างขวา
2: ครับ
3: มีบาดแผลเข้าไปที่เข่าข้างขวานะครับมีกระดูกสะโพกด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งแล้วนะฮะด
2: ้
3: านซ้ายนะฮะมีสะโพกเคลื่อนหลุดแล้วก็เบ้าสะโพกแตกแล้วก็ชิ้นของกระดูกเนี่ยขวางทำให้ไม่สามารถดึงสะโพกให้เข้าที่ได้แล้วก็มีข้อมือนะฮะข้อมือด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีการบาดเจ็บร่วมหลายตำแหน่ง
2: ทีนี้ถามคุณอมรก่อนว่าตอนประสบอุบัติเหตุครับเราได้รัดเข็มขัดนิรภัยไหมครับ
1: ไม่ได้รัดค่ะแต่โชคดีว่าลูกโป่งทำงานหน้าตาเลยไม่เป็นไร
2: นิรภัยโอเคมันชนแล้วคือเราเห็นภาพตัวเองไหมคร
1: ับ เห็นค่ะเห็นรถมันพุ่งเข้ามาที
2: ่พุ่งเข้ามาแล้วเราลอยไปกระแทกอะไรไหมครับ
1: ลงไปกองอยู่ที่เท้าอย่างเดียวแล้วก็หายใจไม่ออก
2: ไม่เป็นไรตอนนี้เราดูซิว่าเราจะมีอาการในเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้เราจะดูแลให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ยังไง
1: ค่ะ
2: ดีไหมครับคุณอมร
1: ค่ะ
3: รายคุณอมรเนี่ยเราทำการรักษาดามกระดูกต้นขาขวาที่หักเพราะว่านะวันแรกที่มาเนี่ยเขามีการดึงขามาด้วยนะฮะเพื่อให้กระดูกมันอยู่ในรูปลักษณ์ที่ดีไม่ล่องแล่งไม่เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแต่ขออนุญาตนะ อันนี้เป็นร่องรอยของการที่เขาใช้ลักษณะของอุปกรณ์ดึงนะครับเพื่อที่จะการทำการดึงเนี่ยให้ขาข้างที่หักเนี่ยนะครับอยู่ในรูปลักษณ์ที่เหมาะส
2: ม
3: ในการที่จะรักษาเบื้องต้นที่ใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ใช้เวลานานแล้วก็ได้ผลระดับหนึ่งนะคร
2: ับ
3: ตอนนี้เราก็ทำการผ่าตัดขาข้างนี้นะครับก็คือใส่โลหะดามเพื่อที่จะปลดอุปกรณ์การดึงทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นแผลที่มีการฉีกขาดตั้งแต่แรกนะฮะเราก็ทำการผ่าตัดล้างทำความสะอาดแล้วก็เย็บดูว่ามันเข้าไปในข้อไหมอะไรไหมเพื่อลดการติดเชื้อนะครับนะลักษณะแผลผ่าตัดอย่างกระดูกต้นขาเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็อาจจะใช้การเปิดแผลเข้าไปเลยนะคร
2: ับ
3: แล้วก็ไปจัดเรียงกระดูกแล้วก็ดามปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะทำการจัดภายนอกนะฮะแล้วก็เปิดแผลเล็กๆแล้วก็ใส่โลหะดามเข้าไปซึ่งก็เป็นวิธีการของในปัจจุบันไม่ว่าจะใช้เอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดนะครับใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการดึงอะไรเงี้ยนะฮะจัดภายนอก
2: ให้มันได้เสียไม่ต้องเสียกล้ามเนื้อแผลไม่ใหญ่
3: ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเข้าไปหาตำแหน่งที่เป็นกระดูกหัก
0: การดามเหล็กกับกระดูกทำได้อย่างไรแล้วใช้เหล็กอะไรไปฟังคำอธิบายเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าครับ
3: ในลายคุณอมรเนี่ยครับที่เรียนไปแล้วว่าการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นหลายตำแหน่ง
2: ที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของขาขวา
3: ต้นขาขวานะครับต้นขาขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่หักเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง
2: นี่นี่นะครับหักชัดเจนเลย
3: ครับอันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับขาเนี่ยเป็นลักษณะกระดูกที่เป็นแท่งยาวนะฮะเป็นกระดูกยาวนะครับก็จะมีโพรงกระดูกอยู่ข้างในนะครับการผ่าตัดที่เราใช้เนี่ยก็คือการใช้ การเจาะจากด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่แกนดามแล้วก็แกนดามเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสกรูนะครับยึด
2: เพื่อที่จะ
3: เพื่อที่จะควบคุมเรื่องของความยาวนะครับแล้วก็การบิดหมุนได้นะฮะ
2: น็อตที่เราใช้นี่คือเป็นแบบนี้เลย
3: คล้ายๆกันครับคล้ายๆ
2: สกรูแบบนี้เลยใช่ไหมอาจารย์
3: ครับคล้าย
2: ๆที่อาจารย์บอกเป็นโลหะคือมันไม่ใช่เป็นเหล็ก
3: แรกเริ่มเลยหรือว่าพื้นฐานที่เราใช้กันมานานแล้วก็คือเรื่องของสแตนเลสสตีลนะฮะ
2: นี่คืออุปกรณ์ที่ยึดกระดูกเนี่ยอันนี้คือเป็นสแตนเลสสตีลใช่ไหมอาจารย์
3: เป็นสแตนเลสสตีลครับ
2: นี่คือเทคโนโลยีสมัยก่อน
3: ก็เป็นเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับปัจจุบันเราก็ยังใช้กันอยู่นะครับ
2: นี่คือไม่เป็นสนิมแน่นอน
3: ไม่เป็นสนิมครับสแตนเลสสตีลทีนี้โลหะที่เห็นที่จับเป็นอยู่เนี่ยนะครับลักษณะเป็นแผ่น
2: ครับ
3: แผ่นนะฮะทางการแพทย์เราเรียกเป็นเพลทเพลทก็คือแผ่นนะฮะแล้วก็มีสกรูใส่เข้าไปตามรูเนี่ยครับเพื่อที่จะเข้าไปยึดนะฮะกับกระดูกซึ่งอันเนี้ยก็เอาไว้ยึดกระดูกยาวก็คืออย่างเช่นกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งอะไรเงี้ยนะครับเป็นกระดูกยาวๆนะครับหลักการก็คล้ายๆการสร้างสะพานนะฮะสมมุติว่าเราเปรียบเสมือนตำแหน่งที่กระดูกหักเป็นแม่น้ำหรือลำคลองอะไรเงี้ยเราก็ทำการจัดให้มันได้รูปลักษณ์นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับระหว่าง2ฝั่งก็คือใส่แผ่นนะฮะเป็นตัวดามเชื่อมแล้วก็มีสกรูเข้าไปยึดนะครับอันนี้ก็เป็นการดามด้วยโลหะแผ่นกับสกรู
2: ครับ
3: ส่วนที่เห็นภาพบนเนี้ยเป็นโลหะแท่งนะฮะเป็นแกนนะฮะ
2: ก็จะเป็นแบบเหมือนสีม่วงอันนั้นใช่ไหมอัน
3: นี้ครับ
2: ก็คืออยู่ในแกนอันนี้กระดูกก็คือเป็นภาพนี้อย่างนี้เลย
3: เพราะนั้นถ้า
2: โอ้กระดูกของจริงเลย
3: ถ้าจะเห็นนะฮะเราก็จะใช้ลักษณะโลหะแท่งพวกเนี้ยนะฮะ
2: ครับ
3: ทางการแพทย์เราเรียกว่าเนลเหมือนตะปูอ่ะนะฮะก็คือเป็นแกนดาม
2: ครับ
3: ใส่เข้าไปในโพรงก็จะต้องใช้กับกระดูกซึ่งสมมุติว่าอันเนี้ยฮะอันนี้เป็นกระดูกเทียม
2: ครับ
3: กระดูกเทียมนะครับที่เราใช้ในการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ในการซ้อมทำผ่าตัดนะครับอันนี้คือกระดูกต้นขาเหมือนกับอันนี้ครับเป็นข้างขวาเหมือนกันเลยนะฮะสังเกตดูนะครับเวลาที่เราทำสมมุติว่าเป็นลายที่เรา
2: เป็นเบ้าสะโพก
3: อันนี้เป็นหัวสะโพกฮะหัวสะโพกคือตรงนี
2: ้ครับ
3: นะฮะแล้วก็มีเบ้าม
2: ีรูปตามนี้เป๊ะเลยครับ
3: ใช่ครับเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะลองเทียบกันดูทีนี้เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปบริเวณตรงนี้นะ
2: ฮะ
3: ก็จะเชื่อมต่อเข้าไปกับโพรงกระดูกข้างในเราก็ทำการขยายโพรงให้มันได้ตามขนาดนะครับที่เราต้องการที่เหมาะสมแล้วเราก็เวลาทำเราก็พยายามจัดกระดูกไอ้เนี่ยจัดจากภายนอกได้สมัยก่อนอาจจะต้องเปิดเข้าไปใช่ไหมฮะจับกระดูกจับกระดูกเข้ามาชนกันปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับทำให้เราจัดโพรงกระดูกส่วนต้นกับส่วนปลายให้มันอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเปิดแผลเนี่ยสามารถทำได้นะครับ
2: สุดยอด
3: แล้วก็ใส่ลักษณะเหมือนกับเป็นลวดนำทางแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้โลหะนะฮะแต่โลหะที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีรูด้วยนะฮะอันเนี้ยเป็นแบบที่ไม่มีรู
2: ครับ
3: นะฮะ

0: ก็จะใส่ตามไอตัว Y เนี่ยเข้าไปก็คือนำทางเข้าไปจนกระทั่งมันเชื่อมส่วนต้นกับส่วนปลายเข้าด้วยกันกรณีที่ไม่มีนะฮะแบบเนี้ยแบบนี้เป็นโลหะตันไม่กลวงนะฮะคุณก็จะเห็นว่าปลายเนี่ยมันจะมีลักษณะมนใช่ไหมฮะมีความคล้ายๆเหมือนเป็นมุมเกิดขึ้นเพื่อเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยใช้มุมตรงเนี้ยในการหมุนเพื่อที่จะหาทิศทางแล้วเราก็จัดกระดูกแล้วก็ใส
1: ่ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นก็จะมีแกนเหล่านี้ดามอยู่ข้างในรูพวกนี้ก็จะไว้ใส่สกรูเพื่อที่จะทำการล็อกคล้ายๆเงี้ยครับแต่นี้เป็นต้นขามีความแข็งแรงพอที่จะให้คนไข้ลงน้ำหนักได้ระดับ
1: อันนี้คือทางด้านขวาอย่างเดียวทีนี้มาดูทั้งสะโพกที่บอกว่าทางเชิงกรานหักด้วย
0: ทางด้านซ้ายเนี่ยตัวเบ้าสะโพกเนี่ยเคยแตกมา
1: ครับผมโอ้ลอยเป็น
0: อันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดแล้ว
1: ครับ
0: ที่เห็นเป็นลักษณะโลหะประเภทนี้ก็คือเป็นแผ่นครับเป็นแผ่นนะฮะก็คือเป็นเพลทแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: คล้ายๆกันนะครับมีรูนะครับแต่ว่าแผ่นพวกนี้คุณจะเห็นว่ามันมีรอยเว้าระหว่างรูซึ่งช่วยในการที่จะดัดให้มันเข้ารูปก็จะเห็นว่ากระดูกเชิงกรานตรงบริเวณสะโพกเนี่ยมันมีส่วนโค้งมน
1: ครับครับ
0: มันไม่ได้เป็นตรงๆนะครับ
1: เว้าฉะนั้นสามารถดัดให้เว้าได้อีก
0: ครับถ้าสมมุติว่าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยค่อนข้างหนานะฮะจะดัดเนี่ยให้มันเข้ารูปคดเคี้ยวเนี่ยได้ค่อนข้างยาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นโลหะพวกนี้ก็มีคุณสมบัติมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามที่ที่เราไปใช้งาน
1: เหมาะกับที่ที่เราใช้งาน
0: เพราะนั้นในกรณีเนี้ยนะครับของเบ้าสะโพกคุณอมรเนี่ยสองแผ่นเนี้ยดามด้านหลัง
1: ครับ
0: ดามด้านหลังนะครับส่วนอันเนี้ยดามด้านหน้าเพราะเบ้าเขาแตก
1: ไอ้ที่เป็นเส้นๆนี่คือตัวน็อตอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้คือสกรูที
1: ่สกรูนี้ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งลักษณะของโลหะดามครับไม่ว่าจะเป็นแกนหรือเป็นแผ่นก็ตามเนี่ยนะครับขนาดก็ดีความหนาก็ดีก็แปรผันไปตามโครงสร้างที่เราจะยึดนะฮะโลหะบางประเภทยกตัวอย่างเนี้ยครับคุณจะเห็นว่ามันมีรูปลักษณ์ที่สร้างมาแล้วนะฮะไม่ใช่เรียบ
1: ครับ
0: นะฮะพวกนี้ก็อันนี้เป็นของกระดูกต้นขาแต่เป็นส่วนที่ใกล้เข่าส่วนปลายใกล้เข่าซึ่งเขาดีไซน์เนี่ยเข้าตามรูปลักษณ์มาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยพอดีเป๊ะเลย
0: จะเห็นว่ามันค่อนข้างเข้ารูปลักษณ์นะครับโอกาสที่จะต้องไปดัดไปบิดเนี่ยน้อยลงนะฮะแต่ปัจจุบันโลหะพวกเนี้ยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เรายังนำเข้าอยู่แล้วก็การดีไซน์เนี่ยเป็นไปตามโครงสร้างของ
1: ต่างประเทศ
0: ของชาติตะวันตกเป็นหลักนะครับในปัจจุบันหลายบริษัททางตะวันตกเนี่ยก็เอาโครงสร้างของชาวเอเชียเนี่ยไปทำเป็นรูปลักษณ์เป็นต้นแบบนะฮะก็เป็นไซส์ซึ่งมันสลิมขึ้นมันเล็กลงอะไรเงี้ยนะครับ
1: คนไทยยังทำไม่ได้ครับ
0: ในบ้านเราเนี่ยมีหน่วยงานหลายอันนะครับจริงๆในศิริราชเราเนี่ยก็ร่วมมือกับองค์กรนะครับบางองค์กรทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะคร
1: ับ
0: อยู่ในขั้นที่เรากำลังจะผลิตนะฮะเราเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ก็คือเป็นต้นแบบนะฮะโดยใช้โครงสร้างของคนบ้านเราเองนะฮะ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันอยู่นะครับในการที่จะผลิตพวกนี้แต่ว่ากว่าจะออกมาให้ใช้กันได้เนี่ยมันจะมีกลไกหรือมีปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยของผู้ผลิตปัจจัยทางการตลาดและอื่นๆอีกซึ่งพวกนี้ก็อาจจะต้องยังใช้เวลาอยู่นะครับ
2: ฟังแบบนี้แล้วชักอยากรู้แล้วสิครับว่าคนไข้จะกลับมาเดินได้ปกติเหมือนเดิมหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับจากคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุในขณะที่ตนเองไม่ได้คาดเข็มขัดทำให้กระดูกหักในร่างกายหลายส่วนไปฟังกันครับว่าคนไข้จะมีความกังวลใจเรื่องอะไรกัน
1: มีคุณหมอมาอยู่ตรงนี้แล้วครับมีอะไรสงสัยไหมครับหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรตัวเองไหมครับ
3: อยากทราบว่าเราจะเดินได้ปกติหรือเปล่า
1: โ
0: ดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่มีการบาดเจ็บนะครับหลายตำแหน่งนะครับนะหลักการในปัจจุบันที่จะดูแลรักษาคนไข้เนี่ยอันแรกก็คือว่าเราจะต้องรักษาชีวิตคนไข้ก่อนนะครับเพราะเรามีปัญหาเรามีภาระหลายอย่างที่ต้องทำในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นในกรณีคนไข้บาดเจ็บเนี่ยอันแรกเลยคือรักษาชีวิตอันที่สองคือถ้าเรารักษาชีวิตคนไข้ได้เนี่ยเราก็ทำการรักษาอวัยวะหรือแขนขาเขาให้คงอยู่นะครับถัดไปก็คือทำการรักษาฟังก์ชันหรือก็คือหน้าที่การทำงานของอวัยวะและแขนขาที่เราได้รักษาเอาไว
1: ้
0: สุดท้ายถึงจะเป็นเรื่องความสวยงามคราวนี้ในรายของคุณอมรเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราพ้นขั้นของการรักษาชีวิตมาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแลอยู่ใน ICU อะไรต่างๆนะครับพ้นตรงนั้นมาแล้วการรักษาอวัยวะหรือแขนขาในกรณีเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องกระดูกหักหลายตำแหน่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ได้คุยกับตัวคุณอมรเองว่าคุณอมรเขารู้เรื่องนะครับในวันที่เราเจอครั้งแรกกับญาติก็คือสามีครับ

0: าเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเรียนเขาว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นหลายที
1: ่
0: นะครับเราจะทำการรักษาเนี่ยไล่เรียงตามความสำคัญตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับ
1: คุณอมรก็ได้รักษาวิธีการนั้นคือใช้เหล็กดามนะครับ
0: ใช้เป็นโลหะ
1: ข้างโน้นแล้วอันนี้ครับ
0: พอถัดจากข้างโน้นเนี่ยเราก็ย้ายมาทำข้างนี้นะครับเพราะว่าข้างนี้สะโพกที่คุณอมรบอกว่าต้องชันขาอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวสะโพกเนี่ยลักษณะข้อมันก็จะเป็นเบ้าแล้วมีหัวกระดูกนะฮะ
1: เป็นล็อกแบบนี
0: ้กรณีเนี้ย

0: ผนังของเบ้าเนี่ยนะฮะขอบเบ้าเนี่ยมันหมุนแล้วก็ไปขวางทําให้ตัวหัวกระดูกเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงเข้าไปในเบ้าได้ก็คือหุบมันหลุดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะอยู่ในท่าที่ต้องชันเข่าอยู่เพราะว่ามันอยู่ในท่าที่หลุดอย่างนั้นกรณีเนี้ยส่วนใหญ่เราก็ต้องผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะเอาตัวที่ขวางออกแล้วก็เอาหัวกระดูกเนี่ยเข้าไปในเบ้าแล้วก็ทําการดามเบ้าที่ชํารุดก็คือแตกทีนี้ในการทําเบ้าเนี่ยฮะนิยมทําในท่านอนตะแคงกรณีถ้ามันหลุดไปข้างหลังนะครับ
1: หรือ
0: นอนคว่ําตะแคงหรือคว่ําเพราะนั้นถ้าขาข้างขวาหักเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่ จะให้คนไข้นอนตะแคงหรือนอนคว่ําลําบาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราก็เลยพิจารณาดามขาข้างขวาก่อนนะครับแล้วก็มาผ่าตัดรักษาสะโพกด้านซ้ายนะครับ
1: ทําทีละชิ้นทําทีละส่วน
0: ทําเป็นขั้นเป็นตอนฮะเรียงลําดับนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกับเขาบอกว่าในกรณีกระดูกหักเนี่ยมันจะมีข้อมืออีกเพราะนั้นข้อมือเนี่ยเบื้องต้นเราใส่เฟือกชั่วคราวไว
1: ้
0: นะครับซึ่งก็พอที่จะรักษาเบื้องต้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยลำดับความสำคัญก็จะเป็นรองไปแล้วคือในการเข้าเฟือกของรายเนี่ยนะครับเข้าเฟือกแขนเนี่ยอาจจะรบกวนการดูแลรักษาส่วนอื่นน้อยคือถ้าเราดามขาดามสะโพกนะครับเขาสามารถที่จะพลิกไปพลิกมากันแผลกดทับหรือแม้กระทั่งลุกนั่งอะไรเงี้ยพอได้นะครับมือเนี่ยแขนเนี่ยตรงข้อมือเนี่ยก็เลยถือว่าความสำคัญรองลงไปนะฮะและการผ่าตัดในหลายๆตำแหน่งพวกนี้บางทีเราใช้เวลาเพราะนั้นคนไข้ในบางกรณีเนี่ยในภาวะเร่งด่วนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะทำทุกอย่างภายในครั้งเดียวเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเสียเลือดนะครับโดยเฉพาะผ่าเบ้าสะโพกเนี่ยนะครับมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะรัดเลือดหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องการเสียเลือดนะครับเรื่องของการผ่าตัดนานคนไข้เพิ่งได้รับการบาดเจ็บมาก็คือเราพยายามจัดเรียงนะครับเบ้าที่แตกให้มันได้รูปลักษณ์ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับทำการดามเพื่อให้เขาอยู่ในรูปทรงนั้นแล้วก็พอเวลาผ่านไปกระดูกติดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเบ้าสะโพกที่ใช้การได้อีก
1: ทีนี้ตอบคำถามเลยครับว่าสามารถกลับเป็น 100% ได้ไหมครับ
0: ต้องเรียนงี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยการบาดเจ็บในแต่ละตำแหน่งเนี่ยความรุนแรงหรือว่าลักษณะการบาดเจ็บไม่เท่ากันนะครับในจำนวนเนี้ยนะฮะถ้าคุณอมรจำได้เนี่ยวันแรกที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะเราเรียนว่ากระดูกที่หักโดยไม่เข้าข้อเช่นกระดูกต้นขาหักเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารักษาแล้วเนี่ยใช้เวลาอาจจะ 3-4 เดือนกระดูกติดไปแล้วเนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยน่าจะใกล้เคียงปกตินะครับกระดูกข้อมือเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระดูกเบ้าสะโพกเนี่ยที่แตกเนี่ยเนื่องจากแตกหลายชิ้นนะครับมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าภาวะแทรกซ้อนตามมา
1: เช่น
0: นะครับเช่นอะไรบ้างเช่น1อาจจะเกิดภาวะข้อเสื่อมได้นะคร
1: ับทำไมครับ
0: เพราะว่าลักษณะของผิวข้อเนี่ยมันนอกจากมีกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนด้วยเวลาที่มีการบาดเจ็บมาก่อนนะครับการหายของกระดูกอ่อนพวกนี้มันจะไม่ใช่เป็นธรรมชาติ
1: คาร์ติเลจก็จะหายไป
0: ใช่ครับ จะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับกรณีที่ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อนนะครับแล้วก็ตำแหน่งข้อเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่รับเวลาที่เรายืนเดินนะฮะในแต่ละวันเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมได้อยู่แล
1: ้
0: วเวลาที่ใช้มานานๆนะครับเพราะนั้นเวลาที่เคยบาดเจ็บนะครับเคยผ่านการผ่าตัดและอื่นๆมาก่อนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตามธรรมชาติความเสื่อมมักจะมีความเสี่ยงมากกว่าโครงสร้างมันจะไม่เหมือนธรรมชาติ
1: เหมือนเดิม
0: 100% ถ้าสมมุติว่ากระดูกติดแล้วถ้ากระดูกติดโดยรวมดีแล้วข้อมืออาจจะติดเร็วกว่านะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเริ่มให้คนไข้เนี่ยฝึกยืนเดินนะฮะตอนนี้คุณอมรลุกนั่งละนะฮะจากเดิมที่ต้องนอนอย่างเดียวเนี่ยนะฮะแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะให้เขาเริ่มฝึกยืนเดินแล้วก็ลงรถเข็นโดยจะให้ลงน้ำหนักขาข้างที่เป็นต้นขาหักซึ่งไม่ได้หักเข้าข้อเนี่ยนะเป็นข้างหลักที่จะใช้ในการลงน้ำหนักนะครับต่อไปก็จะฝึกยืนเดินลงน้ำหนักพอๆกันทั้งสองขานะฮะทีนี้พอยืนเดินได้แล้วเนี่ยกระดูกติดดีแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการตามดูต
1: ่
0: อเช่นอาจจะต้องเข้ามาเช็คมาดูเอ็กซเรย์มาดูอะไรพวกนี้บ้างว่ามีปัญหาของเบ้าสะโพกนะครับหรือแม้กระทั่งหัวกระดูกที่มันเคยหลุดไปเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีการยุบตัวนะครับซึ่งพวกนี้ก็ถ้ายิ่งเวลาผ่านไปไม่เกิดโอกาสเกิดก็น้อยลงเรื่อยๆก็ลักษณะของการเดินเนี่ยหมายถึงมันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายครับ มันเหมือนกับเราเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นกีฬาเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะทางหมอเองนะฮะแพทย์เองนะคนไข้สำคัญมากนะครับทีมที่มาช่วยไม่ว่าจะพยาบาลนักกายภาพบำบัดทุกคนเนี่ยเหมือนเล่นเป็นทีมนะฮะเพราะนั้นทีมจะใช่ไหมสำเร็จได้ใช่ไหมฮะก็ทุกคนต้องช่วยกัน
1: จะมีผลลัพธ์ได้ทุกคนต้องช่วยกัน
2: ค่ะ

0: ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับมีกำลังใจขึ้นไหมครับคุณอมร
1: นี่ค่ะ
0: มีกำลังใจว่ายังไงครับ
1: จะต้องเดินได้เพราะว่าก็จะกายภาพออกกำลังกายตามที่หมอสั่ง
0: จริงๆแล้วจะกลับเป็น 100% เลยไหมจะบอกมีปัจจัยที่อาจจะไม่ร้อยได้และอาจจะร้อยได้ก็ต้อง
1: เรื่อง
0: ป
1: ั
0: จจ
1: ัยตัวเราด้วย
0: ตอนนี้ไม่ใช่ว่าแต่ก่อนเราผมไปหาหมอก็จะพึ่งหมอโหไม่หายหมอไม่เก่งเลยอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะอย่างที่อาจารย์พูดมันคือผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของชีวิตเราเป็นการรวมกันของทีมหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์เองที่สำคัญคือตัวเราเองคือคนที่ใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราด้วยนั้นแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ตระหนักแล้วว่าเออเราสามารถเป็นต้นเหตุของชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเราได
1: ้
0: ยกตัวอย่างคุณอมรวันนี้แสดงให้เห็นเต็มๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันนะครับเยี่ยมเลยครับสุดยอดเลยอาจารย์มีอะไรฝากให้คุณอมรไหมครับ
2: เท่าที่เราดูแลรักษาคนไข้มานะครับนะคุณอมรก็เป็นคนไข้ที่มีความตั้งใจมีความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยคนไข้เนี่ยเปรียบเสมือนนักกีฬา
0: ครับ
2: เพราะนั้นถ้านักกีฬามีกำลังใจนะครับก็มีอนาคต
0: โค้ชก็แบบ
2: นะครับเพราะนั้นคุณอมรเนี่ยก็ต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่ท้อถอย
0: ครับ
2: การบาดเจ็บหลายอย่างทุกอย่างก็คลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะนะลงมายืนเดินได้อย่างที่คนไข้ต้องการ
0: สุดยอดชีวิตกำหนดเองได
3: ้ช่วงหน้าถ้าคนที่คุณรู้จักแต่เรียกชื่อแล้วไม่ได้ยินหรือไม่หันมาไม่แน่นะครับว่าเขากำลังเสี่ยงกับโรคเกี่ยวกับหูแต่จะเป็นโรคอะไรติดตามช่วงหน้าครับคนไข้เคสต่อไปมาพบคุณหมอด้วยอาการหูตึงหูตึงที่ว่าจะเป็นเพราะวัยหรือเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีการรักษาได้ไหมไปฟังจากปากคุณหมอเลยดีกว่าครับ
1: รู้สึกว่าหูมันเสียงเวลาคุยค่อยๆไม่ได้ยินหมายถึงว่าเวลาใครพูดจะพูดแบบธรรมดาอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้ยินได้ยินแต่ว่าเสียงมันเข้าไปในหูเป็นมาคิดว่านานแล้วเพราะว่าไม่เคยสังเกตตัวเองเพราะเราอยู่กับพวกเด็กๆแต่ว่าพอกลับมาคุยที่บ้านเนี่ยเขาคุยค่อยๆก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเวลาเปิดทีวีดูก็เหมือนกันจะดูจะใช้เสียงมากกว่าคนอื่นเขา
4: คุณป้าพวงศรีอายุ
1: 68ค่ะ
4: ไม่อยากนับเลยใช่ไหม68ก็เกษียณแล้วนะฮะ
1: เกษียณแล้วค่ะ
4: วันนี้มาหาอาจารย์สรันด้วยอาการอะไรครับ
1: รู้สึกว่าหูมันไม่ค่อยจะได้ยิน
4: ไม่ค่อยจะได้ยิน
5: ข้างเดียวหรือสองข้างคะ
1: รู้สึกข้างนี้จะมีส่วนมากกว่าข้างนี้
4: ข้างซ้ายจะไม่ค่อยได้ยินมากกว่า
5: แล้วข้างขวาได้ยินดีไหมคะ
1: มันก
5: ็ได้ยินไม่ดีเหมือนกันมั้ง
1: ค่ะค่ะค่ะ
4: แต่คุยอย่างนี้ได้ยินปกติใช่ไหม
1: ปกติค่ะได้ยินแต
4: ่ผมต้องพูดดังหน่อยไหมฮะ
1: ไม่ต้องก็คุยกันเหมือนกันคุยอย่างนี้ได้แต่ว่าพูดช้าๆบางทีได้ยินเหมือนว่าเสียงพูดแต่ว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อ
5: ก็คือได้ยินไม่ชัดอะไร
1: ค่ะ
4: ตอนไหนฮะถ้าพูดเบาๆอย่างนี้เนาะถ้าผมพูดเบาๆเสียงต่ำๆได้ยินไหมอย่างนี้ได้ยินไหม
1: ถ้าพูดเบาๆอย่างนี
4: ้อย่างนี้ได้ยิน
1: ได้ยินแต่เสียงแต่ความไม่รู้เรื่อง
4: แต่ความรู้ผมพูดอะไรภาพสวยมากเลย
1: ไม่ได้ยิน
4: ไม่ได้แหมชมยังไม่ได้ยินนี่แปลว่าคงไม่ได้ยินจริงๆแล้วล่ะเอองั้นอันนี้มันเป็นเพราะอะไรฮะที่อาการคุณป้าเป็น
5: เล่าแบบนี้เราก็ต้องตรวจร่างกายด้วยแล้วเขาต้องสวดเพิ่มด้วยล่ะว่าไม่ได้ยินนี่มานานหรือยังครับ
1: คือว่าปกติมันเคยอยู่แต่กับเด็กเราก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็นานแล้วแหละค่ะ
5: คือรู้สึกว่าได้ยินไม่ค่อยชัดมานานแล้วเนาะ
1: ค่ะ
5: โดยที่มีอุบัติเหตุอะไรป่ะครับ
1: ไม่มี
5: ไม่มีเลยเป็นหวัดอะไรบ่อยไหมครับ
1: เป็นภูมิแพ้นะ
4: ภูมิแพ้
5: นั่นเอง
4: ที่ป้าบอกว่าอยู่กับเด็กๆแล้วตอนนั้นได้ยินนี่คือทำอะไรฮะ
1: ก็มาจากว่าในห้องเรียนนะ
4: อ
1: ๋
4: อเป็นคุณครูใช่ไหมครับเด็กเยอะแยะเด็กเสียงเจี๊ยวเจ้าดังอะไรอย่างนี้เราได้ยิน
1: เด็กป.2ถึงป.4นะที่สอนนะคะ
4: กำลังซนเลยกำลังเสียงดัง
1: ต้องอาศัยเสียงเราด้วยอะไรด้วยในห้องนะ30-40คนอย่างนี
4: ้ครับสอนมาตลอดต่อเนื่องหลายสิบปี
1: 36ปี
4: 36ปี
5: หมายถึงว่าเด็กเสียงดังหน่อยแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการได้ยินถูกไหมคะ
1: แต่ทีนี้เราถือว่ามันเคยอะค่ะเราถือว่าเคยแล้วจะพอเกษียณแล้วเอ๊ะ
4: เป็นไงฮะ
1: เวลาลูกพูดทีลูกบอกแม่ไปอาบน้ำแล้ว
5: คือลูกเนี่ยพูดไม่ดังเหมือนกับที่เด็ก
4: ป.2 ป.4

0: แต่ว่าเราคุยกันอย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคนะคะ
1: ค่ะแล้วจริงๆเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหูเลยตึงหรือเป็นเพราะอะไรหรือว่าได้ยินเสียงเด็กมากแล้วเสียงดังนานๆมันเกี่ยวอะไร
2: จริงๆการได้ยินบกพร่องเนี่ยมันสาเหตุมันก็ได้หลายอย่างนะคร
1: ับ
2: อุบัติเหตุจากยาจากหูที่มันอักเสบจากแก้วหูทะลุนะครับหรือว่าในกรณีของคุณป้าเนี่ยที่ตรวจมาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการนำเสียงบกพร่อง
1: การนำเสียงบกพร่องแปลว่าอะไรฮะ
2: ก็คือปกติเสียงที่มันเข้ามาในหูแล้วเราเข้ามาในสมองเรารับรู้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขยายเสียง
1: นะครับเข้ามาปุ๊บ
2: พอเสียงเข้ามาภาพเนี่ยเจอแก้วหูนะครับแก้วหูสั่นนะครับก็จะต่อแก้วหูเนี่ยจะต่อกับกระดูกหู
1: ครับซึ่งกระดูกทั้งโกลนนี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับมีกระดูกหู3ชิ้นนะครับกระดูกหูก็จะเป็นตัวสั่นนำพาเสียงเข้าไปสู่หูชั้นในนะครับซึ่งไอ้บริเวณแก้วหูที่มันต่อกับกระดูกหูเนี่ยครับในการสั่นมันเนี่ยมันจะมีกลไกช่วยในการขยายเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการจุดบกพร่องอยู่ในแก้วหูในช่องหูชั้นกลางในกระดูกหูเนี่ยมันจะทำให้การนำเสียงมันทำได้ไม่ดีแต่ในกรณีของคุณป้าเนี่ยภาพที่ตรวจมาเนี่ยก็คือแก้วหูดีไม่มีประวัติอุบัติเหตุด้วยนะครับสิ่งที่เจอได้ค่อนข้างเยอะก็คือภาวะกระดูกพ่อหูชั้นกลาง
1: กระดูกงอก
2: ครับ
1: หูชั้นกลาง
2: ซึ่งจะเกิดกระดูกโกลน
1: ชิ้นไหนฮะ
2: กระดูกโกลนนี่จะเป็นกระดูกชิ้นเล็กที่สุดเลยฮะซึ่งมันอยู่ติดกับหูชั้นใน
1: ฮะแล้วมันงอกมากขึ้น
2: บริเวณฐานของมันเนี่ยซึ่งปกติจะเป็นกระดูกที่มันสั่นได้นะครับพอมันมีกระดูกงอกบริเวณฐานเนี่ยก็ทำให้การสั่นเนี่ยมันดูถูกยึดติดมันพอมันสั่นไม่ได้มันเลยการนำเสียงบกพร่อง
3: อาการของคุณป้าเกิดจากกระดูกงอกขนาดเล็กไปยึดฐานของกระดูกโกลนซึ่งอยู่ในหูชั้นกลางส่งผลให้หูข้างดังกล่าวได้ยินเสียงลดลงและจากการทดสอบการได้ยินเสียงหูทั้งสองข้างของคุณป้าได้ยินเสียงในระดับที่แตกต่างกัน
2: จริงๆแล้วด้วยถ้าด้วยของอายุคุณป้าเนี่ย67 68ปีมาหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะพบเรื่องของประสาทหูเสื่อมนะครับซึ่งในเรื่องของคุณป้าเนี่ยมาตรวจแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการนำเสียงบกพร่องประสาทหูเสื่อมจะน้อยหน่อย
1: อ๋อฮะ
2: ที่น้อยหน่อยอาจจะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยผมว่าน่าจะหูตึงมานานแล้วเพราะจริงๆแล้วคนเราหูจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าเนี่ยการได้ยินเสียงดังมาในชีวิตประจำวันก็มีส่วนเยอะเหมือนกันทำให้ประสาทหูมันเสื่อมเร็วเสื่อมช้า
1: ทีนี้การรักษาพอบอกกระดูกงอกฟังดูหุ้ยแล้วชิ้นเล็กด้วยรักษาไงฮะ
2: ก็จริงๆเรื่องของกระดูกหูชั้นกลางก็เจอได้พอสมควรนะครับก็มีผ่ากันแทบทุกสัปดาห์ละครับสัปดาห์ละประมาณ1-2-3เคส
1: แสดงว่าเราอาจจะเป็นอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนที่คุณป้า
2: ก็ถ้าคนที่ไม่ได้สังเกตตัวเองโดยชัดเจนนะครับวันนี้กว่าจะรู้ตัวคือเรื่องอื้อเยอะมากแล้วถึงจะรู้ตัวเนี่ยครับแต่ในกรณีที่เกิดจะเป็นน้อยอยู่เราก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วครับมันเฝ้าสังเกตอาการได้เพราะตัวโรคไม่ได้เป็นอันตรายอะไร
1: เป็นได้ตั้งแต่อายุเริ่มเท่าไหร่ครับ
2: โดยทั่วไปอาการที่มันจะเริ่มมีอาการเนี่ยก็จะอายุประมาณ20ปลายๆก็จะเริ่มมีอาการ
1: โอ้เท่านั้นแล้วนะฮะ
2: ครับผมแล้วมันก็จะค่อยๆเสียการได้ยินทีละนิดนะ
1: แย่ลงไปเรื่อย
2: ๆใช่
1: แล้วเขาผ่ากันตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
2: ก็ถ้าคนไข้ที่มีอาการพอสมควรมีการได้ยินที่แย่มากกว่า40เดซิเบลเนี่ยก็อาจจะเริ่มพิจารณาการรักษา
1: ครับ
2: ซึ่งการรักษาจริงแล้วก็มีได้2ทางนะไม่ผ่าตัดก็ได้ง่ายๆสุดก็คือใส่เครื่องช่วยฟังก็เหมือนกับคนสายตาสั้นก็ใส่แว่น
1: ครับ
2: พอเราหูได้ยินแย่เราก็ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่มีอุปกรณ์ติดตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องอีกวิธีนึงคือการผ่าตัดรักษาเราก็จะไปเอาบริเวณกระดูกที่มันงอกแล้วมันมีการยึดติดเนี่ยอันนั้นออก
1: เหมือนเลาะออกตัดออกเลย
2: ออกไปเลย
1: ออกไป
2: แล้วเราก็ใส่กระดูกหูเทียมเข้าไปแทน
1: อ๋อเหรอเอาชิ้น
2: โกลน
1: ออกแล้วใส่โกลนเทียมเข้าไป
2: อาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับกระดูกหูเทียม
1: อีกชิ้นหนึ่งใส่เข้าไป
2: ใช่ครับ
1: แล้วการ
2: เพื่อให้การนำเสียงเนี่ยจากแก้วหูส่งผ่านเข้าไปชั้นในได
1: ้ครับ
2: ใช่
1: ก็จะปกติเลย
2: ใช
1: ่ของคุณป้าใช้วิธีไหนฮะ
2: ป้าวิธีไหนครับ
1: ผ่าไหมป้าหรือใส่เครื่องช่วยฟังดี
0: คุณหัวว่าไงคะ
1: ป้าหัวร้อนนี่แม่ป้าไหมแล้วถามกลับโยนความหนักใจไปที่อาจารย์แล้วครับมาที่คุณหมอว่าไงคะป้าถาม
2: โดยหลักเนี่ยแล้วแต่คนไข้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า
1: ครับนี่คุณหมอโยนกลับมาที่คนไข้ต่อนะครับโยนกลับมาที่คุณป้าแล
2: ้
1: ว
2: มันสามารถมันมีข้อดีข้อเสียในทั้งสองทาง
1: ครับผมยังไงบ้างฮะข้อดีข้อเสีย
2: ถ้าคนไข้เลือกการใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยมันก็หลักก็ไม่เจ็บตัวถูกไหมคร
1: ับ
2: ไม่เสี่ยงกับการดมยาสลบผ่าตัดมีแต่ข้อเสียคือมันมีอุปกรณ์ที่ต้องดูแลต้องพกพาต้องเปลี่ยนฐานทุกเดือน
1: มันจะ
2: เกิดความ
1: ใหญ่แค่ไหน
2: ปัจจุบันนี่เครื่องช่วยฟังก็ไม่ได้ขนาดใหญ
1: ่เล็กมาก
2: เล็กนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่มันต้องมาอุดในรูหูใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะไม่สบาย

0: คันหูได้ง่ายๆนะครับที่หูมันระบายตัวออกได้ช้า
1: เหมือนใส่บลูทูธตลอดเวลา
0: ครับผมก็อาจจะมีข้อความรำคาญตรงนั้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกการผ่าตัดเนี่ยโอกาสผ่าตัดสำเร็จค่อนข้างสูงมาก
1: สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: โอ้ 95% นะมีโอกาสได้ผลค่อนข้างดีเพียงแต่ว่ามันก็เจ็บตัวเนาะความเสี่ยงของการผ่าตัดเล็กน้อยเช่นอาจจะมีโอกาสเกิดการรับรสเพี้ยนได้นิดหน่อย
1: รับรสเพี้ยน
0: การรับรสเพี้ยน
1: มันไปเกี่ยวกันในหูกับลิ้นไปเกี่ยว
0: พอดีเส้นประสาทรับรสมันจะวิ่งอยู่หลังแก้วหูเนี่ยครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นในบางคนเนี่ยผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจอเส้นประสาทรับรสขวางอยู่
1: อาจจะโดน
0: ซึ่งเราต้องทางต้องเบียอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายไปได้ดีขึ้นแล้วก็หายไปได้มีส่วนน้อยเนี่ยจะเป็นถาวร
1: กินข้าวอร่อยน้อยลงบ้างตอนทุกวันนี้อยู่บ้านเนี่ยมีปัญหาไหมคุยกับลูกกับ
2: ก็เนี่ยลูกชายก็บอกคุณแม่ไปหาคุณหมอหูแน่เ
1: ลยแล้วพอจะผ่านี่ปรึกษาคนทางบ้านยังครับ
2: ลูกชายก็สนับสนุนแม่จัดการเนี่ย
1: ทีนี้การเตรียมตัวของการผ่าตัดต้องตรวจต้องอะไรก่อนไหมครับในวันนี
0: ้หลักๆก็เตรียมคนไข้ตามมาตรฐานที่จะโดยเป็นสรุปผ่าตัดนะครับส่วนเรื่องของช่องหูแก้วหูเนี่ยดูทั่วไปเราก็ตรวจพื้นฐานนะครับว่าไม่มีการอักเสบอะไรอยู่เพราะถ้าเกิดมันมีช่องหูอักเสบอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องรักษาอักเสบก่อน
1: งั้นวันนี้ก็ตรวจช่องหูก
0: ็แก้วหูกันนะ
1: แก้วหู
0: เดี๋ยวเชิญครับคุณครับ

0: สรุปว่าโดยรวมเมื่อกี้ตรวจไปเป็นไงครับ
1: ก็เป็นแก้วหูปกติดีครับ
0: ดีนะฮะทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้าง
0: พร้อมผ่าตัด
1: พร้อมไหมครับ
0: กายพร้อม
2: มันไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมคะ
1: ขา
2: ถามคนบอกว่า
1: ไม่มันจะมีแผลที่หน้าติ่งหูเล็กๆแค่นี้ค่ะเพราะแผลส่วนใหญ่ในรูหูมองไม่เห็นค่ะ
2: อย่างอื่นที่ว่ามันต่อไปภายหน้านะคะหมายถึงว่ามันจะยิ่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือ
2: มันยิ่งแย่ลงจะเป็นอักเสบอะไรนะมัน
1: อ๋อไอ้เรื่องอักเสบไม่มีเหรอครับแต่ว่าถามว่าในอนาคตการได้ยินจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนรวมถึงผมด้วยนะฮะวันที่ผ่านวันคืนที่ผ่านไปการได้ยินก็มีโอกาสจะลดลงได้ตามวัยนะครับผมแต่ถ้าเกิดในแง่ของโรคเนี่ยพอรักษาปุ๊บจะได้ยินดีขึ้นเลยครับ
0: พาแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสังเกตอาการ
1: ก็คือ1คืนนะครับ
0: 1คืน
1: เพื่อให้การเรียนรู้สามันดีขึ้น
0: ครับกลับไปปุ๊บจะต้องระวังอะไรกับขั้นที่ผ่าตัดไปต้องดูแลไงฮะ
1: โดยทั่วไปหลังผ่าตัดมันจะมีผ้าอยู่ในหูครับประมาณสัปดาห์นึงก็เหมือนหลักการทั่วไปฮะไม่ให้น้ำเข้าหูแล้วมีแผลข้างหน้านิดหน่อย
0: ครับ
1: พอหลัง1อาทิตย์เอาผ้าในหูออกคนไข้ก็จะรู้สึกถึงการได้ยินที่ดีขึ้นชัดเจนครับ
0: วันนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินว่ามันมีกระดูกหูงอกและทำให้การได้ยินของเราลดลงนะครับเราเข้าใจแต่ว่าพอสูงวัยไปปุ๊บประสาทหูเสื่อมก็จะหูตึงอะไรเงี้ยนี่มันเป็นตั้งแต่หนุ่มสาวไอ้กระดูกงอกเนี่ยเราสังเกตยังไงครับว่าเราอาจจะมีกระดูกงอกอยู่โดยเราอาจจะไม่รู้ตัวสังเกตอาการตัวเองได้ไหมครับ
1: สังเกตอาการด้วยตัวเองเนี่ยหลักๆมันก็ต้องอาศัยคนรอบข้างครับ
0: ค
1: นรอบข้างไม่จะบอกเราได้ว่าเอ๊ะทำไมเรียกแล้วไม่ค่อยหันหรือว่าคุยกันต้องใช้เสียงดังมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนรอบข้างก็จะบอกได้เพราะว่าคนกลุ่มนี้โดยทั่วไปมักจะพูดเบาลงกว่าธรรมดา
0: พูดเบาลงทำไม
1: เพราะปกติถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีการนำเสียงบกพร่องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนะครับซึ่งรวมทั้งโรคกระดูกงอกหรือว่าสาเหตุอื่นๆด้วยเนี่ยจะพูดเบาลงเพราะว่าเสียงมันจะก้องอยู่ในศีรษะมากขึ้นคือเดี๋ยวเวลาคนเราพูดเนี่ยเราจะพูดให้ตัวเองได้ยินนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ที่มีประสาทหูเสื่อมกลุ่มนี้จะพูดดังมากแต่ถ้าเกิดเป็นการเสียงได้ยินแบบการนำเสียงบกพร่องแบบในคุณป้าเนี่ยนะครับ
0: กระดูกงอก
1: พอการนำเสียงบกพร่องเนี่ยเสียงมันจะก้องในตัวเอง
0: พูดนิดเดียว
1: พอเราพูดเบาในเสียงว่าจะกังวานในศีรษะละแม้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะพูดค่อนข้างเบา
0: หนึ่งทำไมพูดเบาจังพูดดังหน่อย2คือเรียกทำไมไม่หัน
1: ซึ่งไอ้เรียกไม่หันเนี่ยมันก็เป็นแน่ทั้งเรื่องของประสาทหูหรือว่าการนำเสียงออกพ้องใช่ไหม
0: ก็มาประกอบกันแต่ถ้ามีใครทักเราแบบนี้บ่อยๆขึ้นตรวจเถอะใช่ไหมฮะครับแล้วก็สามารถจะผ่าตัดได้รักษาได
1: ้สามารถผ่าตัดรักษาได้ครับใช่
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้ความรู้กับเราว่ามันก็มีโรคมีอาการอะไรแบบนี้กับหูของเราได้เพิ่มเติมกระดูกหูงอกโอ้ใครไปคิดว่าจะมีมันไปงอกได้ตรงไหนยังไงนะฮะแล้วเป็นไปได้ขอบคุณคุณป้าคุณศรีด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ใครที่มีอาการปวดข้อมือบ่อยๆพลาดไม่ได้ช่วงหน้าครับเคสสุดท้ายของห้องตรวจวันนี้ใครก็ตามที่ใช้มือหนักๆบ่อยๆแล้วมีอาการปวดไม่หายสักทีจะเป็นเพราะอะไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
1: พอดีปวดข้อมือมากเลยค่ะเป็นมาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วจนแบบว่าก็ทานยาแก้ปวดบ้างแต่ก็ไม่หายรู้สึกปวดแล้วแบบยกอะไรไม่ได้เลยมันตึงแบบเวลาเราหยิบของเนี่ยแบบรู้สึกแบบมันคอนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดสะดุ้งเจ็บมันก็ไม่ได้เจ็บทีพอ2อาทิตย์มาเนี่ยรู้สึกมันเวลาเราหยิบของปุ๊บเนี่ยมันจะแป๊บเลยแล้วนอนกลางคืนเนี่ยมันจะปวดนื้อตลอด
2: วันนี้คุณธนภัทรมาหาอาจารย์วิทยเชษฐ์เพราะอะไรครับมีอาการอะไรคร
1: ับ คือจะเจ็บข้อมือค่ะรู้สึกเจ็บมากเลยช่วงนี้
2: เจ็บข้อมือตรงนี้อุ้ยดูเหมือนบวมๆใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับใช่ครับมีบวมตรงนี้ด้วย
2: แต่ดูบวมช่วงนี้เจ็บเจ็บนี่เจ็บแบบไหนยังไงฮะ
1: คือมันเหมือนแบบแป๊บเลยค่ะเวลาใช่นิ้วเนี้ยมันกดไม่ได้แบบมันจะเกร็งไม่ได้เลยถ้าเรารู้สึกแบบอย่างเงี้ยมันจะสะดุ้งเลยมันจะเสียบขึ้นไปเลยอ
3: ่
1: ะ
3: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับ
1: สองอาทิตย์แล้วอาจารย์
3: ไปโดนอะไรมาหรือเปล่า
1: ไม่ได้โดนเลยค่ะพอดีแบบรู้สึกอะรู้สึกตอนแรกรู้สึกเจ็บไม่มากพอมา 2-3 วันเนี้ยแล้วเอ๊ะเราบิดผ้าไม่ได้เลยใช่แบบเรา
2: คือบิดปุ๊บขยับนี้ปุ๊บนี
1: ่มันเจ็บมากเลย
2: แป๊บมาเลยแล้วมันแป๊บไปถึงไหนฮะแป๊บไปไกลไหมฮะ
1: ขึ้นข้อศอกแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันจะล้าแขนข้างเนี้ยมันปวดแล้วมันจะล้ามากเลย
2: ครับเป็นข้างซ้าย
1: ข้างซ้าย
3: ปกติก็น่าจะมีไปโดนอะไรมาบ้างนะแต่นี่ไม่มีประวัติที่จะโดนอะไร
2: โดนอะไรมาบ้างนี่จำหมายถึง
3: โดนกระแทกโดนอะไรต่ออะไรทีนี้กรณีแบบนี้อาจจะมีคล้ายๆมีการใช้งานที
2: ่
3: เยอะเกินไป
2: ครับทำงานอะไรครับ
1: คือนั่งพิมพ์งานนะคะ
2: พิมพ์งาน
1: เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ค่ะ
2: งั้นพิมพ์ตลอดทั้งวันงี้เหรอฮะ
1: ทั้งวัน
2: มาถึงปุ๊บเข้างานก็พิมพ์ครับเที่ยงกินข้าวพอบ่ายมาพิมพ์อีกแล้ว
1: ต้องคีย์พวกคะแนนอะไรพวกนี
2: ้ตลอดเลยไหมฮะ
1: ตลอดค่ะ
2: ทุกวันทำ
3: ดูงานก็ไม่น่าจะหนัก
2: ก็พิมพ์เฉยๆนะแล้วถ้าวางถูกต้องก็ไม่น่าจะปวดข้อมือไม่น่าจะแปรใช่ไหมอาจารย
3: ์น่าจะมีงานบ้านเสริมด้วยละมั้ง
1: ก็ทำด้วยก็ทำด้วย
3: ทำอะไร
2: จังหวะบิดผ้าอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่ก็เก็บกวาดเช็ดถูอะไรทำเงี้ยตอนนี้มันจับอะไรไม่ได้แล้ว
3: งานแม่บ้านนะ
1: แม่บ้านคือเรียกว่าเช้าขึ้นมาเริ่มทำงานนี่8ชั่วโมงก็ต้องอยู่ในลักษณะนี้ค่ะ
2: แต่นี่จะเป็นเพราะงานที่ทำต้องพิมพ์ตลอดเวลาหรือว่าการทำงานบ้านที่ทำให้ปวดเงี้ย
3: คือคนที่พิมพ์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนส่วนใหญ่ที่เราเจอก็เจอในพวกแม่บ้านเป็นส่วนใหญ
2: ่
3: ผู้ชายไม่ค่อยเป็น
2: การปวดตรงข้อมือที่บอกปวดแป๊บเนี่ย
3: ส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงที่ทำงานบ้าน
1: ตอนนี้ลักษณะการแบบยกของละครอย่างเงี้ยไม่ได้
3: ไ
1: ค
3: ือ
1: เรายกถ้วยชามข้าวหรือ
3: แบบเนี้ยเป็นงานบ้าน
1: แบบเนี้ยแบบคอนอย่างเงี้ยเราไม่ได้
3: เป็นการใช้งานและลักษณะ
1: แบบ
3: ยกแบบนี้
1: หยิบอย่างเงี้ยไม่ได้
3: ใช้นิ้วโป้งจิกลงไปเนี่ยเมื่อไหร่ที่ใช้นิ้วโป้งจิกลงไปก็จะไม่เป๊ะก็จะเจ็บตรงนี
2: ้เจ็บ
3: แต่เมื่อไหร่ใช้แบบนี้นะครับไม่ใช้นิ้วโป้งลองดูนะฮะไม่ใช้นิ้วโป้งลองทำแบบนี้เจ็บไห
1: มไม่เจ็บไม่เจ็บลองอย่างเงี้ยไม่ได้เลย
3: ให้หิ้วก็ไม่ได้ใช้นิ้วโป้งนะงานหิ้ว
1: ใช่มันจะ
3: หิ้วเนี่ยเขาจะใช้แค่พอสี่นิ้วนิ้วโป้งไม่ได้ใช้ก็จะไม่เจ็บ
2: ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้นิ้วโป้งรับน้ำหนักหรือไปกดอะไรแบบนี้จะเจ็บ
3: คิดว่าน่าจะเป็นอาการที่มีเอ็นอักเสบบริเวณข้อมือตรงนี้แล้วเป็นผู้หญิงนะครับทำงานบ้านด้วยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเจ็บตรงข้อมือคนไข้จะบอกปวดตรงนี้ส่วนถ้าชี้ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นตรงนี้อักเสบ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ตรงนั้น
3: ตรงนี้วิธีตรวจง่ายมากเลยก
2: ็ให้ทำไง
3: ให้ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะนะครับถ้าอย่างนี้ไม่เจ็บใช่ไหม
1: ไม่เจ็บค
3: ่
1: ะ
3: พอให้กำนิ้วโป้งไปครับลองทำเนี่ยต้องกำนิ้วโป้งกำลงไปในมือครับแล้วพอเราละอย่างนี้ยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับพอเราบิดแบบนี้นะครับบิดพอบิดเนี่ยออก
2: บาง
3: ค
2: น
3: บางคนหมอทำแรงไปเจ็บร้องไห้เลยนี่ผมไม่ทำผมทำแค่นี้พอนะอ
2: ย่างนี้เจ็บเลยใช่ไหม
3: แค่นี้ก็เจ็บแล้วนี่ผมพยายามบิดลงมานิดเดียว
2: เพราะอะไรฮะ
3: เพราะว่านี่เป็นการยืดเอ็นที่อักเสบเอ็นตรงนี้
2: แสดงว่าตรงนี้เอ็นตรงนี้อักเส
3: บ
2: แต่ที่เห็นเราปูดนี่เกี่ยวกระดูกไหมฮะ
3: อันนี้เป็น
2: บวมขึ้นมา
3: เนื้อเยื่อที่บวมขึ้นมาเกิดจากการอักเสบดูข้างนี้นะครับต่างกันนะครับมองปั๊บรู้เลยว่าบวม
2: ข้างนี้บวมกว่าข
3: ้
2: างนี้บวม
3: อันนี้ไม่บวมนะครับไม่บวมเห็นไหมครับ
2: แ
3: ล้วข้างนี้เนี่ยถ้ากระดกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเอ็นตรงริมรอยขึ้นมา
2: อ๋อใช่ตรงนี้นะฮะ
3: เนี่ยเอ็นนี่ขึ้นมา
2: ชัดเลยนะ
3: ชัดเลยนะครับอันนี้คือเป็นเอ็นที่เราใช้ในการกระดกบนแม่มือนะครับทีนี้พอเวลาอักเสบนะครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ชูขึ้นมาจะเห็นตรงนี้หน่อย
2: ตรงนี้จะเพราะว่ามันบวม
3: นะครับตรงนี้มันมีปลอกหุ้มเอ็นอยู
2: ่ครับ
3: มีปลอกหุ้มเอ็นอยู่ขอโทษนะครับขอเขียนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
3: ตรงนี้จะมีปลอกหุ้มเอ็นอยู่นะครับถ้าผมวาดให้ดูนะครับก็จะเป็นปลอกหุ้มเอ็น
2: ครับ
3: ปลอกหุ้มเอ็นจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: อ
3: ันนี้เรียกปลอกหุ้มเอ็นทีนี้ก็จะมีเอ็นมา2เส้นนะครับที่มาขยับหัวแม่มือเอ็นตรงนี้ลอดมาใต้ปลอกเน
2: ี่ย
3: ปลอกนี้ก็เหมือนอุโมงค์นะครับ
2: ครับ
3: ก็จะมีเอ็นสองเส้นลอดมาตรงนี
2: ้
3: อันนึงมาตรงนี้นะครับนะครับอีกอันนึงก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็จะลอดมาตรงนี้พอเวลาที่มีการใช้งานนี่หัวแม่มือมากเช่นการยกการหิ้วการหยิบจับอะไรที่ใช้หัวแม่มือแรงๆเนี่ยเอ็นตรงนี้จะมีการอักเสบพออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เยื่อหุ้มเอ็นอันนี้บวมขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามีการบวมตรงนี้
2: ครับบวมนี่คือบวมตรงเอ็นหรือว่าตรงปลอก
3: บวมทั้งบวมทั้งหมดนะครับบวมทั้งเอ็นที่อยู่ใต้ปลอกนี่ด้วยแล้วก
2: ็
3: เยื่อหุ้มเอ็นที่อักเสบมากๆก็จะบวมแบบนี้ปกติก็ไม่ค่อยบวมแบบนี้แต่เคสนี้ชัดมาก
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการงอนิ้วของแม่มือลงมาเนี่ยเอ็นตรงนี้จะโดนยืดนะครับอ๋อ
2: ฮะ
3: แล้วเรา
2: บิด
3: จับบิดลงมาอีกนิดหน่อยเค้าจะเจ็บมากข
2: ึ
3: ้นอันนี้เราเรียกว่าฟิงเกิลสไตล์เทสถ้าทดสอบแบบเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่ามีการอักเสบของเอ็น
2: ครับ
3: ครับ
2: แล้วถ้าเจ็บปุ๊บก็ใช่เลย
3: ใช่เลย
2: เป็นที่เอ็นตรงนี
3: ้เป็นแน่ๆ
2: อักเสบแน่นอน
3: อักเสบแน่นอน
2: คือวินิจฉัยตรงนี้ได้เลย
3: ได้เลยครับทันที
2: น่าจะ 100% เลยมั้ย
3: 100% ครับ
2: อืม
3: ตรงนี้นะครับต้องดูดีๆบางคนบอกเจ็บแต่มันเจ็บตรงนี
2: ้อ๋อ
3: แต่ถ้าเจ็บตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสื่อม
2: อ๋อ
3: ในคนสูงอายุคนนี้เช่นอายุ70 80แล้วบอกเจ็บตรงนี้นะครับทําแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยอาจจะแปลผลผิด
2: ครับ
3: ไม่ได้เจ็บตรงนี้แต่มาเจ็บตรงนี้แทนโคนนิ้วหัวแม่มือ
2: คือนั่นคือข้อเสื่อม
3: ตรงนี้จะมีข้อนึง
2: ครับ
3: ตรงนี้จะเป็นข้อเสื่อมตรงนี้ได้ห่างกันนิดหน่อย
2: ฮะแสดงว่าอันนี้เป็นข้างซ้ายแต่ข้างขวายังไม่มีอาการก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ต้องมาหาต่อไปอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
3: ครับมีความเสี่ยงแต่เราหวังว่าจะไม่เป็น ถ้าบอกว่าเป็นคนไข้ใจเสีย
2: เหมือนเราขู่ไว้ก่อนฮะแต่ก็ถ้าจากการใช้งานหรือท่านผู้ชมคุณแม่บ้านที่ทำงานบ้านก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทั้งสองข้าง
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้รักษายังไงฮะ
3: การรักษาก็มี2แบบแบบแรกเราก็ให้ยารับประทาน
2: ครับ
3: แล้วก็ให
2: ้แก้เสพเนี่ย
3: ฮะยาแก้เสพทานแล้วก็อาจจะใช้เฝือกอ่อนพยุงข้อมือไว้ไม่ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือเยอะ
2: ครับเหมือนล็อกเอาไว
3: ้ล็อกเอาไว้ไม่ให้ใช้เยอะ
2: ครับ
3: แต่ว่าคนไข้แบบเนี้ยถ้าเราไปล็อกเขาก็จะ
2: ทำงานไม่ได้
3: ทำงานไม่ได้ต้องลางานเป็น
2: นานแค่ไหนฮะ
3: เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีรวบรัดแล้วก็ฉีดยาเลยให้หายอักเสบโดยเร็วครับแต่ว่าฉีดยาแล้วถ้าไม่หายนะครับก็อาจจะไปผ่าตัดซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครชอบผ่าตัดแล้วใช้เป็นวิธีสุดท้าย
2: ครับก็คือรับประทานยาฉีดยากับผ่าตัด
3: ผ่าตัด
2: นี่ต้องเข้าไปทำอะไรกับเส้นเอ็น
3: ผ่าตัดเราก็จะเข้าไปกรีดอันนี้ออกนะแล้วก็จะลงมีดตรงนี้นิดนึงประมาณสักสองเซนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปกรีดปลอกหุ้มเอ็นอันนี
2: ้ครับ
3: ให้มันขาดออกจากกันก็เป็นการขยายให้เอ็นที่โดนหุ้มอยู่เนี่ยนะครับเอ็นที่บวมอยู่เนี่ยมันไม่โดนรัดมากนะครับพอเราคลายออกอาการอักเสบก็จะลดลง
2: แล้วพอกรีดเสร็จพอหายต้องมาเอาทำให้ปลอกมันกลับมาคืนสู่สภาพเดิมรัดเหมือนเดิมไหม
3: มันจะหายมันเอง
2: หรือมัน
3: แล้วคือเราคลายมันไปแล้วเนี่ยก็จะหายในลักษณะที่หลวมขึ้น
2: อ๋อ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าเราใช้ฉีดยาไปก่อนดีกว่านะ
2: ฉีดยาดีกว่านะ

0: ฉีดไปแล้วนี่ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นหรือว่าจะหายปวด
1: ก็โดยมากก็สองสามวันก็จะดีขึ้น
0: สองสามวันนั่นเอง
1: ตอนนี้ยาสเตียรอยด์ก็จะออกฤทธิ
0: ์ครับ
1: วันสองวันก็รู้สึกอาการเสพลดลงก็จะหายเจ็บตอนนี้มีฤทธิ์ยาชาอยู่ด้วยคนไข้จะรู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้หายแล้วอะไรเงี้ยดูนะนี่ฉีดไปแล้วประมาณสักครึ่งนาทีเนี่ยพอเราทำเนี่ยบางทีคนไข้บอกโอ้ยหายแล้วจริงๆยังนะมันนี่เป็นฤทธิ์ยาชา
0: เจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บแล้ว
0: ยาชาอยู่ตรงไหนฮะ
1: ผสมอยู่ใน
0: สเตียรอยด์
1: ครับใช
0: ่โอ้โห
1: ดูว่าหายยังไม่หายนะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นต้องพักมือก่อนแต่วันนี้ผมจะให้ยารับทานด้วยนะครับเป็นยาแก้อักเสบนะครับ
0: แต่โดยพฤติกรรมที่เราไม่หายปวดสักทีปวดต่อเนื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังทำงานบ้านอยู่ต่อเนื่องมันก็ยังต้อง
1: ใช่ครับ
0: อักเสบต่อไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้สมมุติว่าถ้าไม่มาหาหมอเราก็ยังไม่อยู่ทำงานทำไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เหมือนคุณนันทพัฒน์มาวันนี้ฉีดยาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะไปถึงขั้นไหนจะแย่ไป
1: คือถ้าเป็นมานานๆเช่นเป็นมา6เดือนอะไรเงี้ยนะครับ
0: โอ้มีคนเป็นมานาน
1: เป็นมานานแล้วก็บางคนเนี่ยไปฉีดยามาหลายครั้งแล
0: ้
1: วฉีดมาครั้งที่1ไม่หายแล้วก็มาฉีดครั้งที่2
0: ครับ
1: นะครับบางคนก็ขอฉีดถึงขั้นที่3แต่โดยมากเนี่ยขั้นที่2เราฉีดแล้วกลัวละเพราะฉีดหลายครั้งเอ็นจะเปื่อยอาจจะมีเอ็นขาดได้เพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดเพียงครั้งเดียวนะ
0: ครับ
1: พอครั้งต่อไปถ้าไม่หายจริงก็ผ่าตัดแล้วเพราะผ่าตัดนี่ได้ผลดีเรียกว่าจะแทบจะ 100% อยู่นะ
0: ครับ
1: เพราะแต่ว่าผ่าตัดเนี่ยเป็นคนสิ่งที่คนไม่ชอบ
0: ใช่
1: เพราะว่ามีแผลแล้วก็ต้องพักงานนะ
0: ทีถ้าเราจะป้องกันตัวเองก่อนหน้านั้นนะครับที่จะไม่ต้องมาหาคุณหมออย่างที่คุณนันทพัฒน์ทำงานอยู่งานบ้านก็ต้องทำงานประจำก็ต้องมีเนี่ยเราจะดูแลเส้นเอ็นของเราไงให้มันไม่มีปัญหาแบบนี
1: ้คือก็หลีกเลี่ยงงานที่ใช้นิ้วแม่มือมากๆนะที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบคือลักษณะของการยกแฟ้มเนี่ยนะอย่างถ้าทำงานอันนี้เขาทำงานด้านการศึกษา
0: ครับผม
1: ก็จะมีเรื่องยกแฟ้มเวลายกเนี่ยบางทีเรายกที
0: แล้วก็พอยกปุ๊บนิ้วนี้ก็
1: ขอให้ใช้สองมือรวบแล้วก็สอดงี้นะครับอันนี้ก็ประคองไว้เบาๆเท่านั้นเองก็จะช่วยได
0: ้ดีกว่าเพราะบางทีเราด้วยความเคยชินใช่ไหมยกหนักๆกองใหญ่ๆก็ยกมาอย่างนี้เลยงั้นน้อยๆหลายๆเที่ยวดีกว่าใช่ไหมประคอง
1: ใช่ครับ
0: เส้นเอ็นของเรา
1: ไม่ให้มันอักเสบมาก
0: ครับงั้นก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิต
1: ครับผม
0: ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนันทพัฒน์นะครับ

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบ่ตายเงินกว่าเยอะโสเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิคอยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาละแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เนาะ
0: เอาคอยกันเฮ็ดอยู่นี่ดิก็นอนหน้าซอยสาดอยู่นี่เด้
1: เอาจังซี่ซะผ้าอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิคอยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดขังใหญ่เหตุให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่หักกับผมมาแต่โดนเขาก็ทิ้มผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
3: บักโซบักโซคนมึงก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
4: อย่างเย็ด
0: อย่างของเจ้านี่เพื่อนวะจะเข้ามาปลุกใครได้เศร้าแท้เลยนี
3: ่เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนบ่แห้งเลยเนี่ย
0: อย่าว่าเถอะเว้ยอู้ถ้าใครเอาเควสออกขอบก็เนี่ยซะหน่อย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไสอยู่เนี่ยมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิก่อนเนี่ย
0: โอ้ยอย่างเจ้าอีกเพียงว่า
3: ไปไปไป
0: ยังมีอย่างนี
3: ้ระยะห่างใกล้กูก็ได
0: ้โอ้ย
3: รู้เรื่องป้า37.5มึงเป็นโควิดหรอเฮ้ย
0: โอ้ยฉันเป็นยูเซ่ไปนอนตากแดดที่สุดกันเลย
3: โอ้มึงกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
0: โอ้ยเอิ้นมาเลยแต่ว่าติดเป็นดอก
3: ระวังนะมึงนะระวังเด้อโควิดนะเนี่ย

0: ไอ้โสเจ้ามาอย่างย่ามนี่พาจนสันเขาแล้วแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างดอกเอาไว้เป็นฉันย่ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทัวเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อฮาดสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: ลักโสมันสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างย่ามนี่พระเพิ่นกำลังสันเขาอยู่บาปสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาปดอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยเอียงละไออ
2: ืมไอ้ว่าเนี่ยอยากให้ไหมเนี่ยไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าหน้าใดละไอไหมเคยแต่ไล่อันโซ่ของกินซื่อๆอื
2: มไอ้บ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายอย่างดอกเนาะ
4: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันป่านี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซี

0: 36.9พัน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตดีรักเด็กบุรีเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจาก

0: ไอ้โสพาเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะพอทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: ็นอย่างแอ้กินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินนั่นล่ะแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองกับมื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

apa? Mày cái gì sẹp thế à? สั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่าบ้องบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

วัสดีครับพบกับหมอกฤษฎกิจทาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้2เมนูแรกที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์กันไปแล้ววันนี้จะเป็นอาหารสำหรับไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก่อนอื่นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไม่แน่ใจใช่ไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับทั้งไก่และก็ทั้งไข่เลยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นเมนูอะไร

ครับเมนูวันนี้จี๊ดจ๊ะแซ่บถึงใจไหมครับคนท้องกินดีคนปกติกินได้สำหรับการทานอาหารในไตรมาสแรกนะครับก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่เลยโดยเฉพาะเน้นโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กโฟลิกเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยทั้งร่างกายคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์เนี่ยต้องการสารอาหารในปริมาณมากสำหรับในช่วงนี้นะครับทารกในครรภ์ก็จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีการพัฒนาการของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่มีโปรตีนจะช่วยในการเสริมสร้างให้ทารกพัฒนาการได้ตามปกติอาหารที่มีโปรตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญนะครับต้องสดใหม่สะอาดและดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยครับสำหรับการรับประทานโปรตีนเสริมนะครับหมอแนะนำอย่างนี้ก็คืออาจจะรับประทานไข่วันละฟองหรือนมวันละแก้วก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับอาหารในไตรมาสแรกเราควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กและโฟเลตสำหรับวันนี้ผมขอลาไปกินยำตะไคร้ไก่ฉีกและไข่ต้มก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็น
1: ว
0: ัน
1: ศุกร์เนี่ยวันนี้ชัยศรีช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพปริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: อายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นหนักขึ้นจนคนข้างนอกคนอื่นเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็น

0: บางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
1: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่าง
2: ๆแกกินเยอะ
3: รู้
0: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
2: อ
0: เอ๊ะพดตักข้าวอะไรให้กิน
2: ข้าวไม่กิน
0: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆคุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะคอยค่อยๆพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
1: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
4: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินและก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยสามเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมฮะอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าฮะอาจารย
5: ์ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็ค สมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะ มะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดหน่อยๆแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่นๆ
4: นะฮะคล้ายๆว่าเป็นซับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์ก็เป็นตัวย่อย
5: ใช่ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นซับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่ซับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในซับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้
4: ครับแล้วภาวะหลงลืมกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
5: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
4: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
5: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
4: ครับ
5: นะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
6: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พี
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคน

0: ราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พล่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได
1: ้ฮะคล้ายๆ
2: เราสามารถ
1: ใช่ไหมครับ
2: เราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พีท
0: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าให้เขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าคนไข้เป็นอัลไซเมอร์เฉยๆนะคะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
1: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องเอาเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายวิพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำอย่างไรได้บ้างฮะ
0: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมนะคะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
1: ครับ
0: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
1: ๆ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
1: ้ครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองนะครับบางที ขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยากแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อพอสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรอย่างนี้ครับให้เขา

0: ในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
0: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปอย่างนี้ครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามมาเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลง ช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดทำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำใหเราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่าเอ๊ยยิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟด้วยอาจารย์
2: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัย

0: ใจบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุ
1: ครับ
0: แล้วจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
2: ครับแต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแซคบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรไหมให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
1: ้ครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์
0: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี้ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
1: ไม่
0: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันน
1: ั่
0: งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่มาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
1: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
0: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราในมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะวิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่าง

0: เช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามินบีซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามินบีมาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามินบีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามินบีค่ะ
1: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นไพรกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
1: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
0: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม่น่าจะใช่ยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์พี
0: ใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค่ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
1: แต่อาการ
2: ที่ต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันครับว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
1: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามินบีรวมหรือปลามัลติวิตามินเนี่ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
1: นะฮะแต่อย่างเคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาละลายริมเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
2: ถ้าเรื่องผิวบ่อย
0: เป็นมือเล็กๆเนาะ
2: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นแม้อาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
2: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได้คร
0: ับและที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมี อุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
1: นะฮะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
0: เป็นไงคะน่าสนใจ

0: ก็
1: เพราะว่า
0: จ
1: จริ
0: ริ
1: ง
0: ง
1: ๆ
0: ๆ
1: ก
0: ม
1: า
0: ัน
1: ร
0: เป็นแป้งเนาะ
1: เกิด
0: ไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได้
2: คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกําลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทําให้น้ําตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
2: นะฮะมีคําถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
0: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
2: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์
0: ไม่ค่ะไม่
2: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
0: พบหมอใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะพอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
0: ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดี่ยวๆเลย
1: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวโคดเนี่ยครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทำอะไรก็ตามบางคนจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
2: ใช่
1: ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั่นเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือตัดท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได้ครับ
2: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองเนี่ยอาจารย์สมมติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
1: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คด
2: ครับ
1: พอฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็คดละหรือแค่ยืนก็คดละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
2: ็
1: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว้ห้างอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว้ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว้ห้างมันจะมีขาข้างหนึ่งที่อยู่สูงขาข้างหนึ่งที่อยู่ต่ำนะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว้ห้างพยายามไขว้ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
2: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
1: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแซคก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
2: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีให้อาจารย
1: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
2: นะครับ
1: ครับ
2: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียล เกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
0: อาจารย์พิษลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟัง
1: อย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับ
2: ครับ
1: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
2: นะฮะ อันนี้รัดคิวหมอรามานะฮะคุณนังสันฮะคุณนังสันอาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณนังสันคุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนัก

0: เยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
1: โอ้คำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้นะว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปยิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาเหยียดข่าวอะครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
0: ครับคำถามจริงๆอ
2: าจารย์แบคคิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มยังไม่อยากผ่าตัดคะ
1: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในแง่ของการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
0: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
0: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัดสักทีนะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
2: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวล

0: ว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
1: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมา
0: ติดแล้วไม่อาการ
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ม
1: ่
0: ่
1: รู
0: ใช
1: ้
0: ่
1: ตั
0: หร
1: ว
0: ือเปล่
1: อะ
0: า
1: ไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดนิดหน่อยหน่อยปวดศีรษะนิดนิดหน่อยหน่อยซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก
1: อ
0: ็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเราไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็
1: ค
0: ถ
1: ร
0: ้า
1: ับ
0: ยังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
1: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
2: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดินไกลๆจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินเดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
1: นะคล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
2: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้า
1: ครับ
2: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
1: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
0: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุก

0: ทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะ
1: คอ
0: ายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
0: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
1: อม
0: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ้าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทำให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสำหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับปะรดเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B B7 หรือไบโอตินพวกกระหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่นๆก็จะมีพวกวิตามิน C นะคะวิตามิน E แล้วก็สารกลุ่มฟึกษาเคมีพวกไบโอฟลาวานอยด์ที่เด่นๆคือแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกระหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดงนะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คืออย่างพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไปแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำในอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ6ถึง8ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆหน่อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผลก็ประมาณ6ชิ้นคำค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol

0: พราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คร
2: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้น เราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์
1: ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
1: ้
2: นะครับพอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกันเล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สามอันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนเป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอนศูนย์ไปขั้นตอนสามเลยจ้ะโอ้ใจร้อน
2: เพราะฉะนั้นมันเกินเหลือเหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอสามก็ไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอสามแล้วควรจะต้องมีสี
1: ่สี่คือยังไงครับอาจารย
2: ์สี่นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
2: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
2: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
2: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
1: ครับ
2: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได
1: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
2: เกิดได้น้อย
1: ครับ
2: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วครับ

0: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะมันน่าตกใจ
1: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้เราใช้คำว่า ED
1: ED
0: นะครับเพราะว่าคำ ED เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
1: erectile dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คร
0: ับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย์
0: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งกว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือแข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับอาจารย์
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ คือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้ง2ครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่มั้ยฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่มั้ยครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวลมีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์ เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะครับเท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอ่ะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเอ๊ะเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: ทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
1: ครับ
0: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่สองที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ครับ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: มันที่มันลดลง
0: ลดลงไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลังเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับหรือบางทีก็อาจจะไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับครับซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
1: อ๋อไป
0: เป
1: ็
0: น ED ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอคร
0: ับ แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากที่ดีอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นด้านเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
0: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: คือ
0: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
1: ครับ
0: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
1: ินยา
0: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
1: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
0: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
1: เพราะมันน่าจะง่าย
0: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
1: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
0: ตรงอวัยวะเพศ
1: โอ้โหเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
0: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกัน คือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสูญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
1: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
0: เออคือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่ง

0: ครับ
1: ก็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: กันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มน้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้นก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
0: ได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
0: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
1: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนๆหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
1: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อยครับแต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้
0: ครับ
1: ก็ต้องระวัง
0: ยา
1: ห้ามกิน
0: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหม
1: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
0: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
1: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
0: ครับ
1: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
0: คร
1: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
0: เกิดความมั่นใจ
1: เกิดความมั่นใจ นะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
0: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
0: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
1: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
0: ้
1: เรื่องของสุขภาพเพศชายเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
0: ์ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
0: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วย นะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียน

0: ู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้อมอย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: และตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได
1: ้และยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลัน

0: ของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมหลังนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับ
2: ระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเราสูว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้นะมันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
2: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้
1: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
2: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
2: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
2: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
2: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกๆๆๆๆเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ้อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
2: จะกลับมาอีกไหม
1: แล้วก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
2: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
2: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
1: ๆใช่ใช่ใช่
2: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออเดอร
2: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
2: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
1: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นเหมือนชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาสึกเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
2: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
2: อา คทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตระหนกตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเออย่างเงี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
2: ้
1: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
2: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
1: ไ

0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แค
0: ่
1: เป
0: ็
1: นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงานแอคทีฟหรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ panic disorder มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมี panic attack ตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าอย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
0: เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอตแทกบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคฟูเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัสเน
1: ี่
0: ย
1: ค่ะโอ
0: ้ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorderนะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอา

0: การตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
0: ่
1: ๆพอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้นถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดหายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายๆสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงๆไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
0: ค
1: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
0: ค่ะ
1: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: นะคะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉะนั้นในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถิด

0: ไปมาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้สงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนาะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตรับรองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorderแล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนดีค่ะ

โอแม่อยู่พันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบปิบอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ยากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ใช่แบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารคลีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารคลีนเป็นยังไงค่ะ

ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะตัวอย่างของอาหารเคอรีนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารเคอรีนนะคะโดยหลักการอาหารเคอรีนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่ครีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารครีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีใยอาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารครีนเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะ

0: ว่าอะไร
1: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยปวดโอ้ยสวัสดีตอนเช้า
2: ไป
1: จะร
2: ีบไปไหนโอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบให้แบนซะเลยดิตอนนี
1: ้รีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
2: จะไปเข้าห้องน้ำ
1: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศเนี่ยมันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมา
2: ดีนะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
0: เฮ้ยพี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่า
2: อียังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับไปเลย
1: ไปเลยฮะเออมันไปโดนตัวไหนมาวะ
0: โดนส้มตำแน่นอนพี
1: ่แน่นอนโอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกแล้วเว้ยไปกินอะไรมาวะ
3: ต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาให้ได้โอ้โหสภา
2: พพี่
3: ฮะ
2: ช่วยอ้วนหน่อยเป็นไปโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
2: พี่อันนี้เรื่องจริง
1: ยังไงเนี่ย
2: ฮะโอ้โหมันจะมาอีกแล้วไป
0: รีบเข้าไป
2: ไหวแล้ว
1: มาแล้วเอ้า
0: โอ้โหดูสภาพ
2: เฮ้ยอ้วน
1: เป็นอะไรบ้างไหม
2: เฮ้ยอ้วน
0: เป็นไรเนี่ย
4: ไป
0: ดู
4: หน่อยฮะ
0: ท้องเสียปะเนี่ยฮะ
4: เดี๋ยวไปเอายาให้ไหม
0: ป้าไปเอายาให้หน่อยไปนั่งก่อน
5: เอ้าป้าจะรีบไปไหนคะ
4: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
5: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
2: คุณน้ำตาล
5: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
2: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
1: ไม
2: ่
1: อยากจะได้สั่ง
0: นี่ถามจริงๆนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยฮะถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
2: ก็เมื่อวานอ่ะเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
1: นั่นโอ้โหฟังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างแล้วสิ
2: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอู้ไม่ไหวจริงๆเป็นไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไหมอาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่อะไรก็น่าจะพอแล้วมั้ง
4: มาแล้วมาแล้วนี่รีบกินข้าวนะ
0: ทางนู้น
4: ตื่นเต้นไง
0: โอ้ย
4: อ้วนนี่อันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะเออ
2: ค่ะ
4: ดูสิเนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ
2: ่
4: ะอ้าวเยอะแล้วส่วน
2: ใหญ
4: ่เออนี่พูดถึงโรคท้องร่วงนี่นะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วง อันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
0: แล้วติดต่อทางไหนอะครับ
1: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
4: ็ไม่ติดต่อใครหรอกติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันนี้ก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวนี
0: ้หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอมแล้วเรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
4: กินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
0: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้วตัวอันตรายได้หรอ
2: น่ากลัวโหถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเนี่ยตอนนี
0: ้ไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
6: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีอะพี่
1: มีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครได้โทรหากูก็ได
6: ้อู้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เนี่ย
1: ใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
0: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่จริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เราต้องกินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
1: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
5: เคี้ยวลำบากเคี้ยวยากเนี่ยแล้วต่อไปนี้กินอะไรเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปเดี๋ยวเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่อนแค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
4: ฟังไว้แล้วขยะคงขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
2: โอ้ยไม่ได้แต่ก็มันอร่อยเลยมัน
1: ไม่ใช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนะไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอกโ
4: อ้โหแล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะกินมันกินได้
2: ได้ๆๆ
0: ขอบคุณทุกคนมากๆน
2: ะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
4: ก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
0: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
1: ทำเลอะเทอะไปเรื่อย
2: ประสานงาน
0: ถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้งานของพี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงมาก
4: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะว่าตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาบริษัทเราทำอะไรคะ
0: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเอง
7: ถามจริงเถอะตอนที่ส่งใบสมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทนะป้าดูรู้ทุกเรื่องเลยถึง
8: หูคุณลาวินแน
7: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณลาวินเป็นใครเนี่ยนะตลอดเลย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงอ่ะเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ
0: ์ครับค่ะวันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนก็เรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมคงมีนิกเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบนะ
0: ค
1: ะงั้นแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถือว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่าต้องคิดว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วกับปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปใน
0: วันต่อวัน
1: วันหนึ่งนะแล้วก็และที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอ
0: ัน
1: นี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เอานะนั่นก็คือถ้าได้3ครั้งก่อนนะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันโอ๊ยฉันท้องเสียฉันลางานเลยดีกว่า
1: บางคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะคะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยไปถังได้ไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่าอาการเราเป็นเยอะไหมนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องดูว่าเรากินได้ไหมรับประทานได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะครับนั่นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆคือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องกินอาหารแต่ว่าเราต้องรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับการอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคนถ้าบางคนท้องเสียเยอะเป็น10ครั้งนะหรือว่าบางคนเสียน้ำเป็นลิตรเลยแล้วก็เรารับประทานที่ไม่ทันอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วแล้วก็เพื่อประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับค่ะหมอครับอาการโดยส่วนใหญ่ก็คือการถ่ายอุจจาระบ่อยมันมีอาการอื่นที่ควบคู่กันไปไหมฮะกับโรคท้องเสีย
1: ก็อาการอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
0: มีไข้เหรอ
1: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการของระบบทางเดินอาหาร
0: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะเหมือนหรือเป็นเลเวลไหมฮะ
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
0: ค
1: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่อาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนเด่นแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
0: ครับ
1: นั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอาการทำให้เกิดขึ้นการคลื่นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะบางคนท้องเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได
0: ้
1: นะคะพวกนี้อาจจะมีการเรื่องของท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
0: ครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮะคุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าเคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มีแล้วฮะ
1: เพราะนั้นหลักๆก็คือเรื่องของคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ำเพราะว่
0: า
1: ถ้าเราเสียน้ำออกไปใช่ไหมบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ำ
0: เ
1: กาะโถส้วม
0: นะ
1: เลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะ
0: คือ
1: แล้วก็จะเสียน้ำไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ำไปกับการถ่ายด้วยนะคะอันที่2คือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้อก็อาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่ แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
0: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
1: ใช่
0: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
1: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
0: การกินการเอาเข้าไป
1: การเข้าไปแต่ว่าคือกับว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่นั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
0: ครับ
1: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
0: โอ้ของเราเนี่ยนะ
1: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
0: ็
1: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะมันก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปากได้นะคะ
0: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสีย
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ก็จะมาจาก
1: ค่ะหลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
0: น้ำแข็ง
1: ใช่เพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือเขามาส่งยังไงนะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
0: ี
1: ขนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉยๆ
0: ถือเลยนะ
1: เลยนะคะ
0: พื้นรถ
1: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนะนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านนะเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของนะคะอันที่สองคือ

0: สิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาได้ร่างกายเราได
1: ้ครับนะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
0: ก็หลักๆก็คือเรื่อง

0: ได้แต่ว่าต้องสุก
1: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
0: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
1: คาถานะ
0: คาถาสามอย่างนะครับผมกินร้อน
1: กินร้อน
0: ช้อนกลาง
1: ช้อนกลาง
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
1: ิน
0: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะมาทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะคะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงนะบางคนเพื่อนคนหนึ่งอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
1: จริงพวกเดียวกันนี
0: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงเราก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

0: รคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได้
1: เนี่ยพี่ปักรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่นี้คือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำกันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่าคุณหมอขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยคร
3: ับทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อ
1: ย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาลน่ะอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค่ะ
3: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแ

0: ว่าเนื้อสีข้างปิ้นใช่ไหมคะนั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็ท่าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งที่ตรงบริเวณสีข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกร็งข้างไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้งโอเคใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อเซตละ10
0: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
2: ดูสิ
3: พี่ก่อนเลย
0: ใช่นะนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
1: มันเป็นปัญหาของคุณ
3: ต้องลอง
0: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ 1-5 ก็ได้ถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนทำไม่ค่อยขึ้นเลยต้องถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวขึ้นให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สีข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
2: ดีครับ
0: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลงแล้วก็เอายกขึ้น
1: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
0: ใช่แ
1: ล้วเนี่ยดันพื้นด้านหลัง
0: ใช่อันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยนี่เหมือนการติดครั้ง
3: ใช่ตรงนี้ด้วยเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สีข้างด้วยสีด้านหลัง
3: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆพอฟิตนะคะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราอยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยด้วยนะคะต้องแข็งแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
1: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่านะสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ

0: กุ้งตายแน่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

ูเต้นนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ1อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ2อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ3อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะ

เลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คำนิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับชวนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายๆทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะ

ครับหรือว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมีคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่า resilience นะครับหรือ resilient childก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ2 R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บไม่ไหวมันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของrelationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้าง relationship นะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปหรือก็ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่าย

ก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อ่ะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กอาจจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีอ่ะพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นความว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทัก

ะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นอะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationship มีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรี๊ดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่สองว่าตกลงตอนนี้ที่ก้าวร้าวแบบนี้พฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจ

0: เขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับบางทีต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่าเออมีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์เราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆๆๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆๆๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆๆๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆเราชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการ Remind ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าค่ะ

คำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: แป๊บนึงน่าจะมาแล้วครับพี่หมวย
1: เดี๋ยวผมลองโทรหาเขาดูก่อนนะ
2: ดีดีค่ะรีบโทรเลยครับดี
1: ไม่รับโทรศัพท์ครับปกติก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะ
2: บีมนัดเขาไว้กี่โมงอ่ะ
1: ก็เวลานี้แหละครับเนี่ย9โมงเอางี้ครับพี่หมวยเดี๋ยวเราเข้าไปรอในบ้านดีกว่าครับอยู่นี้ก็ร้อนครับนี่แฮลก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทำไมไม่มารับเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องแบบมาท่านรอนะโอ้ยนี่ไงอยู่นี่เองพี่หมวย
2: ตั้งนาน
3: โอ้ตื่นเร็วแจ็ค
4: ครับ
3: แจ็คแจ
4: ็คโถเอ้ยคนกำลังนอนอยู่ขอนอนต่อแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปทำงานต่อ
3: นอนอะไรเนี่ยนี่นัดกันมาคุยไงพี่บีม
4: พี่บีม
2: พี่หมวย
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาบ้านแจ็คแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวไม่โทรมาก่อนจะได้คนทำให้คนทำกับข้าวรอมา